0: ปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาด ไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลง จังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Passภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโคสุกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดี่ยวลาณาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซจากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองนักวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไ แล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
15: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
22: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
20: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วัน ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้งาน AI Pass แล้วนะคะผู้ใช้งาน

0: นี่อยู่เรื่อยถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงก็ทำได้คนอื่นก็ยังทำได้แต่มันเจตนาเราทำให้ดีที่สุดตามความสามารถเราอันนี้สำคัญถ้าไม่งั้นมันออกมาไม่สวย
1: แม้วันนี้ครูวงจะไม่ได้อยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแล้วแต่ยังมีวันชัยที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำและชักชวนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆ
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่สมาชิกที่ทำย่านิฟาวอยู่ที่นี่7คนที่เขาจะมาฝึกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาเพราะว่าไม่มีคนอื่นเราก็แนะวิธีให้เขาไปขั้นตอนว่าจะทำยังไงขึ้นแบบไหนจะส่งอะไรการสอนญาติฟาวนี่หมายถึงส่วนมากคนมันอยากให้เสร็จเร็วไม่เน้นความประณีตพอทำไปอย่างเสร็จเร็วมันก็ไม่ได้อะไรความละเอียดแต่ต้องแนะนำก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะเร็วก็ไม่สวยสวยทำก็ทำให้มันดีไปเลย
1: ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักพิงสุดท้ายและโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งแรกของวันชัยเขาเข้ามาเรียนรู้โดยเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่เคยร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากสถาบันใดทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันที่นี
0: ่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดออกมาตามความสามารถของเราเพราะว่าสวยไปเพิ่มท่านก็พระราชทานเงินมาเป็นรางวัลเยอะอย่าภูมิใจถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมศิลปะชีพหมายถึงว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเพราะไม่มีรายได้การเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อจะกินแล้วก็นอนไปสักแต่ว่าไปใช้ชีวิตหมดไปวันๆมันก็จะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไปยังมันยังมีสมาธิผูกอยู่กับงานมันก็ยังมองยังมียังได้ทำงานยังได้มีจะทำอะไรก็ยังพอคิดได
1: ้วันนี้งานจักสานย่านลิเผามีความหมายกับพวกเขามากกว่าชิ้นงานทำขั้นเวลางานจักสานกลายเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
2: ขอกราบขอพระคุณในความกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้มีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากจนให้ทุกคนมีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไปก็ตื่นตันนะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: ธีรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขีดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
0: อีกก็ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรลดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: ปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นอย่างละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยาลิเผาเขารีดเราเอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
1: งานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงสิทธัตเนี่ยสองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างเนี่ยพ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
2: ได้นะลูก
1: แม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสม
3: อคือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเอ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่ามันเพิ่นเสด็จมาผูกพานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้ววันนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบาทเดล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นแต่พระราชินีสั่งเฮิ้นไปสอนจักสาน
1: นับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทางนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าว
11: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการฟังชัดจัดให้19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
13: อ
10: ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีค่ะทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะฝนตกตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟัง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดระนองและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้วันแรกของเดือนกันยายนแล้วก็เป็นวันอังคารนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังนะคะหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบกันนะคะในแต่ละจังหวัดและจะได้ทราบว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการเห็นชอบนะคะในวันนี้มีวาระอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวก็จะนำเอารายงานอากาศไปเก็บไว้ในช่วงนั้นกันด้วยนะคะเก็บเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่รักนะคะได้ติดตามรับฟังนะคะกันยาวๆนะคะแล้วก็วันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นเราก็มีแขกรับเชิญกันด้วย8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆและทำได้จริงเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็รับชมได้ทางเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยพักกันก่อนนะคะ

0: ไก่ไก่หมูเอาใหญ่ซ่าหมูมาไก่กาหมู
1: เกมอะไรนกคุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
6: ์ฮัลโหล
7: ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
8: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
9: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
10: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
11: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
10: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: มาคุย
13: ค่ะก็ขอพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้วันที่1กันยายนเป็นวันสืบนาคาเสถียรนะคะทำไมห้วยขาแข้งถึงเป็นมรดกโลกและสำคัญระดับนานาชาตินะคะเพราะว่าเขาเป็นแกนกลางป่าตะวันตกนะคะผืนป่าอนุรักษ์ที่ต่อเนื่องกัน17แห่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นพื้นที่กว้างขวางสัตว์ป่าขยายพันธุ์ได้โดยสายเลือดไม่ฉีดนะคะแล้วก็เป็นมรดกทางธรรมชาติกันด้วยซึ่งทางองค์การยูเนสโกนะคะก็

กาศให้ทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกในปี2534จากความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยานั่นเองแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าหายากไม่ว่าจะเป็นควายป่าเสือโคร่งอินโดจีนและสมเสร็จกันนะคะเราก็ได้รำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรนะคะวันนี้วันที่1กันยายนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับในรายงานอากาศนะคะก็ขอนำมาคุยกันในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยนะคะและก็มีการคาดการณ์กันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา24องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต27องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่ก็คาดว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้23องศาเซลเซียสนะคะส่วนจังหวัดระนองในวันนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา31องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต35องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่33องศาเซลเซียสกันค่ะท่านผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็ในเรื่องของการระมัดระวังนะคะในการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าจากข่าวที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะคะในช่วงนี้ก็มีเป็นหลายหมื่นทีเดียวนะคะแล้วก็โควิดเขาก็ไม่เลือกคนป้องกันได้ด้วย DMH นะคะเช่นเคยนะคะป้องกันโควิด19ได้คือเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของอาการนะคะมีอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้มรสนะคะคือไม่ลิ้มรสนี่ประสาทการลิ้มรสนี่ไม่สามารถที่จะลิ้มรสตรงนี้กันได้เหนื่อยหอบหายใจลำบากในรายที่อาการรุนแรงบางรายก็อาจไม่มีอาการแต่ก็ยังแพร่เชื้อกันได้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มนะคะที่มีการให้เรานะคะได้ดูแลกันไม่ว่าจะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเด็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุกันด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการถกคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะมีการลุยแก้ปัญหารุกป่าสงวนพร้อมตั้งเป้าเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ2570คือเริ่มตั้งแต่เดือนหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะคะท่านผู้ฟังเราไปดูกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงานะคะและรวมไปถึงคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานความมั่นคงตามนโยบายของจังหวัดพังงากันด้วยโดยมี

0: นะคะใหญ่รายการผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาตินะคะโดยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Enterprise General Meeting นะคะ World Conference 2026นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าสะดวกที่จะติดตามทางไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันด้วย8วิธีทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆจะทำได้จริงอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะตอนนี้ทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลระนองนะคะรอที่จะมาพูดคุยในรายการกันพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะทุกวันอังคารนะคะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะมีทีมงานนะคะในแต่ละหน่วยงานจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันนะคะมาพูดคุยตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระนองเองนะคะแล้วก็ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่รวมถึงผู้ติดตามรับชม Facebook Live ในขณะนี้กันด้วยค่ะขอแนะนำค่ะนางสาววิจิตราคุณนิดนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ค
1: ่ะนะคะสำหรับสาวน้อยยิ้มเก่งนะคะ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะวันนี้เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆทำได้จริงนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอสักนิดหนึ่งมาฟังในภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองกันก่อนนี่ก็ถือว่าเดือนกันยายนกันแล้วเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569มีอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบบ้างคะ
2: ค่ะในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะถึงเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะแต่ก็ยังเข้มข้นอยู่นะคะเราก็ยังลงไปตรวจบัญชีให้กับสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับระบบสหกรณ์ของเรานะคะในส่วนของปีหน้านะคะปีงบประมาณ2570นะคะเราก็จะมีเรื่องของการนำนโยบายนะคะของรัฐบาลเนี่ยมานะคะในส่วนของการเขาเรียกว่าขยายนะคะแล้วก็สร้างครูบัญชีอาสานะคะให้ครอบคลุมนะคะทั้งจังหวัดระนองนะคะแบบเวลาท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะมีความสนใจอยากจะทำบัญชีเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราจะเดินหน้าในปีหน้าค่ะ
1: ครูบัญชีอาสานี่ก็จะลงลึกลงไปมากกว่าเดิม
2: ใช่ค่ะจากเดิมที่เราเคยมีในระดับจังหวัดอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะลงเป็นรายอำเภอหรือว่าเป็นรายตำบล นะคะก็ถ้ามีท่านเกษตรกรที่สนใจนะคะมีใจอยากจะอาสาในการเผยแพร่หรือว่าขยายความรู้ด้านการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะก็มาติดต่อที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อย่ารอถึงปีงบประมาณ2570นะคะ
2: ค่ะ
1: พร้อมวันนี้ไปได้เลย
2: ไปได้เลยใช่นะคะ
1: ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองหรือว่าจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้
2: ใช่ค่ะนะคะอันนี้เรายินดีมากเลยค่ะ
1: นะคะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันแล้วเรื่องราวน่าสนใจทีเดียวนะคะประเด็นวันนี้นี่พี่อ้อเองนี่ทำให้อยากรู้แล้วล่ะนะ8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆและทำได้จริงค่ะตอนนี้จะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง
2: ก็จริงๆตัวที่เราทำมา8วิธีนี่นะคะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะรวยมันยากนะ

0: ค่ะ
1: เราก็เลยมามองหาว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันทำได้จริงๆเลยที่มันไม่ต้องลงทุนเพิ่มหรืออะไรนะคะโดยวิธีแรกนะคะก็คือพอเราเงินเดือนออกนะคะหรือเราได้รายได้มาค่ะหักออมเลยค่ะทันทีค่ะอย่ารอค่ะอย่ารอว่าให้เหลือจากการใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยออมนะคะมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าสมมุติเราหักออมไปเลยเนี่ยแล้วไปจัดสรรเงินที่เหลือเพื่อใช้จ่ายเนี่ยค่ะโอกาสที่เราจะทำได้แล้วมีเงินออมแน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงได้ผลล่ะคะ
1: เพราะว่าเงินออมมันวิ่งเข้าไปสู่ธนาคารแล้วนะคะที่สำคัญนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราต้องเลือกบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นบัญชีที่ไม่มีแอปนะคะใช้สมุดอย่างเดียวนะคะบางทีเราห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะต้องให้ผู้อื่นช่วยห้ามนะคะ
0: ค่ะนี่คือการหักเงินเดือนอย่างน้อยๆประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ
1: ประมาณ 5-10% ค่ะถ้าสมมุติว่าหลังจากที่เราใช้จ่ายแล้วยังเหลือเราสามารถออมเพิ่มได้
0: เข้าไป
1: ใช
0: ่นะคะ
1: บางครั้งการตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันท้อที่จะทำนะคะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อนค่ะ
0: ค่ะนะคะเราก็เคยเห็นในสื่อโซเชียลด้วยนะในเรื่องของที่บอกว่าเมื่อเงินเดือนออกนี่มีรายได้นี่ก็แบ่ง
1: ใช่
0: เป็นกองๆไปเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆล่ะคะ
1: ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะทุกท่านก็อาจจะประหยัดกันอยู่แล้วนะคะแต่เราลองมาสังเกตดูค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายที่มันเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่กี่บาทที่เราจ่ายหรือเปล่าอย่างเช่นพวกค่าถ้าใครดูซีรีส์แนวตั้งนะคะ ก็จะเสียค่าซีรีส์แนวตั้งรายเดือนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากดูโฆษณาเนี้ยเดือนละ39 บาทนะคะอุ๊ยให้ข้อมูลเนื่องจากติดอยู่ติด อยู่นะคะเราลองดูนะคะ39 บาทคูณ12 เดือนนะคะ หรือบางท่านเนี้ยอาจจะทานกาแฟค่ะบางครั้งเรารู้สึกว่ากาแฟเนี่ยแก้วละ40 บาทก็ได้อ่ะไม่ต้องเอาแพงนะคะหรือบางคนนี่อาจจะทานยี่ห้อที่แพงกว่านี้สักหน่อย40 บาทถ้าสมมติว่าเราประหยัดได้นะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าอดกาแฟทุกวันแต่ลดปริมาณการรับประทานลงไปนะคะสมมติเราประหยัดได้วันละ50 บาทไม่เยอะนะแต่ทั้งเดือนมี30 วันค่ะคูณด้วย50เข้าไปประหยัดไปแล้ว 1,500 บาทนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่ได้สูงมากแต่พอประหยัดตรงนี้ไปก็ช่วยเราได้อีกนิดนึงค่ะ
0: ค่ะถ้าว่าเราประหยัดนี่คือตรงนี้เหลือ 1,500 บาทเราก็ไปเติมเป็นเงินออมซะ
1: ใช่ได้เลยค่ะ
0: หรือว่า 1,500 บาทนี่เราอาจจะแบ่ง
1: เราอาจจะยังไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเอาไปชำระหนี้เพิ่มได้ด้วย 1,500 นี้นะคะ
0: เอาล่ะตอนนี้เราทราบแล้วล่ะว่าหักเงินออมก่อนนะคะหักเงินเดือนเป็นเงินออมก่อน 5-10% แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลในเรื่องเล็กน้อยแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเหมือนไปห้างไปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยบางครั้งมันมีสิ่งยั่วใจนะ
1: หลับตาค่ะ
0: หลับตาใช่ไหมหลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมคะ
1: แต่บาง
0: ตอนนี้ใช้กดอะไรคะเราใช้กดอะไร
1: เวลาไปห้างนี่นะคะเราจะตกหลุมพรางนะคะขอใช้คำว่าเราเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนที่ตกหลุมพรางในห้างเนี่ยบ่อยนะค
0: ะ
1: เขาบอกว่าถ้าซื้อครบสมมุติว่า 1,200 บาทจะได้รับส่วนลด 10% อย่างเงี้ยค่ะเราค่ะจากที่ซื้ออยู่ประมาณ 4-500 นะคะพยายามเพื่อที่จะให้ได้ส่วนลดนะคะมันก็จะทำให้เราเสียเงินเพิ่มตรงนี้เราต้องอดทนไว้นะคะอย่าไปหลงเชื่อในส่วนของการให้ส่วนลดนะคะหรือว่าให้คูปองสำหรับใช้ครั้งต่อไปนึกออกไหมคะเสียเงินครั้งนี้ยังไม่พอค่ะเขายังเชิญชวนให้เรานะคะ
0: มาเสียเงิน
1: มาเสียเงินในครั้งต่อไปอีกนะคะบางครั้งลดแค่นิดเดียวเองพอเทียบกับจำนวนเงินที่เราซื้อค่ะ
0: ค่ะน้องวิจิตราแนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้เราใช้กดอะไรดีถ้าเราเจอของอย่างเนี้ย
1: อ๋อให้รอค่ะ72 ชั่วโมงนะคะตัวเนี้ย72 ชั่วโมงก็คือ3 วันนะคะสำหรับของที่ไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยซื้อของจำเป็นให้รอ3 วันไม่ใช่นะคะสำหรับของที่เขาเรียกว่า
0: โยตาโยใจ
1: ใช่ตรงนี้ค่ะให้เรานะคะคิดก่อนค่ะก่อนที่จะซื้อนะคะ3 วันค่ะถ้าใจเรายังคงวนเวียนและบอกว่ามันจำเป็นจริงๆที่ฉันจะต้องซื้อนะคะค่อยซื้อนะคะอดทนไว้ให้ได้ก่อนค่ะ3 วันแต่ถ้าสำหรับตัวเองเนี่ยจะใช้7 วันนะคะบางครั้งซื้อผ่านแฟลตเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูค่ะว่าเอ๊ะ ฉันยังต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะคะ
0: เหมือนของพี่อภิสราเองนี่หย่อนใส่ตะกร้าไว้นี่เยอะเลยนะ เป็นแรมปีเลยล่ะนะแล้วกลับไปดูวกไปวกมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ใช้กฎที่มากกว่า72ชั่วโมงแล้วล่
1: ะ
0: นะคะก็จะทำให้เรานี่ได้คิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะซื้อดีไหมมีความจำเป็นหรือเปล่าบางครั้งนี่ก็เคยมีนะกฎการจัดบ้าน นะคะที่บอกว่าของที่ไม่จำเป็นอ่ะที่นานๆหยิบมาใช้สักครั้งนี่ควรที่จะเอาไปให
1: ้
0: ต้องตัดใจนะคะดังนั้นเอาละตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของการใช้กดรอ72ชั่วโมงก่อนซื้อของชิ้นใหญ่กัน
1: ใช่ค่ะ
0: และถ้าว่าเรามีเงินเหลือตรงนี้นะคะเพราะว่าในขั้นตอนต่างๆนี่คือที่เราคุยกันว่าค่าใช้จ่ายรั่วไหลแล้วใช้กด72ชั่วโมงนี้แล้วเราต้องมีเงินเหลือแน่ๆ
1: เรามาลงทุนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ช่องทางการลงทุนนะคะไม่ได้ยากนะคะถ้าเหมือนตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นข้าราชการใช่ไหมคะก็ไปลงทุนเพิ่มกับกบข.อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะต้องแล้วแต่ท่านแต่เราต้องการจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การลงทุนไม่ได้ยากค่ะหรือว่าตามแอปที่ได้รับการรับรองนะคะที่ได้รับการรับรองหรือผ่านทางธนาคารนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เงินลงทุนเนี่ยไม่เยอะหลักร้อยก็ลงทุนได้หรือว่าหลักพันก็ลงทุนได้นะคะบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะไม่กล้าลงทุนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงมันมีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราลงทุนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหรือบางท่านบอกว่าไม่ชอบความตื่นเต้นไม่อยากลงทุนไปฝากประจำก็ได้ค่ะหรือซื้อสลากก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันถ้าถูกสลากก็อย่าลืมเรานะคะ
0: อย่าลืมเรา
1: อย่าลืมเรา
0: วันนี้วันที่หนึ่งออกสลากด้วยนะ
1: ใช่ไหมเราก็ไปซื้อได้นะคะตอนนี้สลากออนไลน์สลากดิจิตอลนะคะซื้อง่ายมากเลยนะคะ
0: สลากนี่คือของธนาคารออมสิน
1: ใช่ค่ะ
0: ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ออกวันนี้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนถ้ามีเงินเหลือพันหนึ่งเนี่ย
0: ซื้อเติมเลย
1: ได้เลย
0: เติมเข้าไปเลย
1: เก็บไว้สะสมไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าลงทุนในสลากเนี่ยถ้าเราจำเป็นจริงๆนะคะถึงยังไม่ครบกำหนดถอนเนี่ยก็สามารถถอนได
0: ้ค่ะแล้วตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลนี่ก็ให้มีการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลกันด้วยหรืออาจจะเก็บเงินไว้นะคะแล้วก็รอนะคะรอซื้อพันธบัตรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะก
1: ็
0: คนที่ในการลงทุนตรงนี้นี่แนะนำนิดนึงต้องรัฐบาลรับรอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะอย่าไปลงทุนในแอปแปลกๆนะคะที่เขาส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะลงทุนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะพอได้เขาเรียกว่าอะไรได้กำไรมาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะ
0: ค่ะอ้าวนี่เราคุยในเรื่องของการออมในรูปแบบของสลากของธนาคารกันแล้วนะคะในเรื่องของพันธบัตรกันแล้วถ้าว่าสนใจในการออมหุ้นหรือว่ากองทุนดัชนีนี่แนะนำหน่อยได้ไ
1: หมอันนี้ค่ะก็จะมีพวกในส่วนของ S&P 500นะคะหรือว่าหุ้นไทยนะคะกลุ่มเซ็ต50อันนี้เวลาเขาจัดเขาเรียกว่าความเสี่ยงอะค่
0: ะ
1: จะอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำค่ะเหมาะสำหรับนกน้อยที่เพิ่งโผบินค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารับความเสี่ยงไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกลงทุนในกลุ่มนี้ได้นะคะในแอปเป่าตังหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยรับเงินเดือนก็คือเข้าไปดูในข้อมูลจากกบข.ได้เลยค่ะ
0: ค่ะหรือว่าท่านมีแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได
0: ้นะคะ S&P 500นี่เป็นหุ้นของต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสักเสี่ยงต่ำนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในหุ้นกลุ่มไทยนี่คือเซ็ต50
1: ใช่
0: นะคะตรงนี้ทำไมถึงได้ผลล่ะในตรงนี้กันนะ
1: เพราะว่าเรานะคะเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีผู้ช่วยค่ะที่เขาคิดมาให้เราแล้วนะคะเขารู้ว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้ในเรื่องของการเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาเพราะเรามัวเอาเวลาไปทำงานนะคะในตรงนี้ก็จะมีคนที่คอยวิเคราะห์หุ้นให้เรานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นได้เรื่อยๆแต่ได้ระยะยาวค่ะไม่ได้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการผลตอบแทนคืนทุนในทันทีค่ะ
0: นี่ก็ถือเป็นวิธีการออมอย่างหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้คือจริงๆแล้วนี่แอปพลิเคชันเป่าตังมันมีเมนูต่างๆเยอะแยะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ศึกษานะคะถ้าว่ามีเวลานี่ก็ให้เข้าไปดูได้เลยตรงนั้นนะคะ คะก็ในเรื่องของการเริ่มลงทุนผ่านกองทุนดัชนีนะคะเราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของการใช้เวลาว่างตรงนี้นี่เราสามารถที่จะทำให้เรามีเงินงอกเงยขึ้นได้ไหมมีอะไรแนะนำกันบ้าง
1: ตรงนี้นะคะบางเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่เราทราบนะคะเป็นยุคโซเชียลถูกไหมคะบางคนก็ปังนะคะบางคนก็แป๊กนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเวลาว่างค
0: ่ะ
1: วันละ1ชั่วโมงนะคะแทนที่เราจะถ่ายฟีดนะคะดูซีรีส์แนวตั้งนะคะก็อาจจะมาในส่วนของการมาดูคลิปค่ะสอนทำสอนใช้ AI ค่ะเพื่อทำคลิปไปอัปโหลดในช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า Facebook แบบนี้นะคะเพื่อที่แบบสร้างยอดวิวเป็นครีเอเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนจากตัวแอปด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็สามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาว่างที่เรามีในการศึกษาตรงนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะบางท่านนี่เราถ่ายฟีดอยู่แล้วก็เห็นเอ๊ะเขาตัดต่อสวยๆทำยังไงนี่เราอาจจะเห็นแล้วจุดประกายความคิดตรงนี้อยากตัดต่อแบบนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ให้ AI นะคะหรือว่าใช้ Google YouTube ต่างๆนี่สอนตรงนี้ได้เลยนะเรื่องตัดต่อคลิปนะคะในเรื่องของภาษาต่างๆค่ะแล้ววิธีนี้ล่ะค่ะที่เปลี่ยนเวลาว่างวันละ1ชั่วโมงมาเรียนรู้ทักษะทำเงินได้จริงนี่ทำไมถึงได้ผล
1: มันได้ผลเพราะว่าเราหนึ่งคือเราเพิ่มศักยภาพตัวเองด้วยนะคะตรงนี้เป็นการเขาเรียกว่าสร้างผลตอบแทนแบบไม่มีต้นทุนถูกไหมคะเพราะยังไงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกบ้านมีอยู่แล้วใช้อุปกรณ์ที่เรามีในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆและอัปโหลดลงไปในระบบตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่านอกจากสนุกเพลินแล้วก็ยังสร้างรายได้กลับมาให้กับเราด้วยค่ะตรงนี้ค
0: ่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะเปลี่ยนเวลาว่างวันละ1ชั่วโมงนะคะที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาเพิ่มกันนะคะแล้วบางท่านก็บอกว่าก็อยากจะออมแล้วนะคุณวิจิตราคุณอภิสราในแต่ละเดือนที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้นี่คือ 5-10% เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังมีที่จะต้องจ่ายนะคะในเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆนี่ล่ะตรงนี้นี่มีวิธีการยังไงคะ
1: บัตรเครดิตนี่นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจเวลาใช้นะคะแต่ลำบากใจเวลาที่จ่ายนะคะเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่ดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 16-25% ต่อปีนะคะตัวนี้น้ำตาจะไหลนะคะ เราไปกู้ธนาคารเนี่ยร้อยละ6เรายังแทบส่งไม่ไหวเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยค่ะ 16-25% ต่อปีนะคะ ใช้ไปร้อยนึงเสียดอกให้เขา25บาทนะคะตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะลดหนี้สินลงนะคะให้ไปจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายบัตรเครดิตให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะ
0: ค่ะก็เราเฉลี่ยกันคร่าวๆเลยนะถ้าว่าบัตรเครดิตนี้ดอกเบี้ย 25% ต่อปีนี่ต่อเดือนนี่ก็ประมาณ2บาท
1: ใช่
0: ร้อยละ2เลย
1: ใช่ค่ะร้อยละ2บาทค่ะ
0: ค่ะนะคะคือตรงนี้นี่เราก็ควรที่จะเคลียร์นี่สินที่ดอกเบี้ยแพงให้เร็วที่สุดนะคะ
1: บางท่านเนี่ยอาจจะจ่ายอยู่ที่ขั้นต่ำนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะส่วนที่มันเกินจากขั้นต่ำอะค่ะเขาก็จะนำไปคิดดอกเบี้ยทบในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตที่ดีนะคะต้องบอกว่าที่ดีก็คือ 1. ชำระหนี้ให้หมดภายในห้วงของการเขาจะมีระยะปลอดดอกเบี้ยใช่ไหมคะชำระเงินให้หมดในช่วงนั้นนะคะถ้าเราไม่สามารถชำระได้หมดในห้วงที่ปลอดดอกเบี้ยนะคะให้เราจ่ายเกินขั้นต่ำเท่าที่เราจะทำได้ค่ะเพื่อลดภาระในการคิดดอกเบี้ยทบต้นในงวดถัดไปค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องที่การบริหารจัดการนะคะเงินนะคะในทั้งหมดนี้เราคุยกันมา6ข้อแล้วนะ
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็เรื่องสำคัญเลยนะคะที่เกี่ยวกับมีอะไรที่นอกเหนือที่จะแนะนำอีกไหมคะ
1: ก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้ค่าหมอมันแพงค่ะ
0: ใช
1: ่ค่าหมอแพงนะคะแล้วก็
0: ค่ายาอีกด้วยเนาะ
1: อ๋อใช่ทั้งค่ายานะคะบางครั้งเนี่ยยานอกบัญชีอีกนะคะที่เราจะต้องสำรองจ่ายไปเพิ่มนะคะดังนั้นนะคะการนอนให้พอค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเป็นการรักษาสุขภาพแบบที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดค่ะ ่ารักษาพยาบาลลงไปได้นะคะไม่ต้องไปพบหมอบ่อยนะคะพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วอะค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณหมอต้องการด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้นะคะก็ไม่อยากให้คนไข้มาพบบ่อยๆนะคะก็ต้องการที่ให้คนไข้ได้แข็งแรง
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเวลาค่ะคือแทนที่เราจะไปนอนป่วยใช่ไหมคะเราก็ยังเอาเวลาที่ไม่ได้ป่วยอะค่ะไปทำอย่างอื่นไปหาเงินเพิ่มหรือว่าไปบริหารหรือว่าไปใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เลยค่ะ
0: ค่ะยังมีอีกเรื่องนึงที่จะแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะในช่วงท้ายดีเลยนะคะ
1: สุดท้ายท้ายที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะใช้เวลา15นาทีค่ะทุกตอนสิ้นเดือนนะคะเพื่อเปิดแอปธนาคารดูนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยเรามีรายรับเท่าไหร่นะคะมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีเงินเหลือเท่าไหร่นะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าข้อมูลที่ดีนะคะก็จะทำให้การตัดสินใจที่ดีกับเราแน่นอนนะคะบางหรือบางท่านนะคะอาจจะจดบัญชีนะคะถ้าเป็นของสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยก็จะเรียกว่าบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะคะเงินออมของเรานะคะเสียสละเวลาทุกสิ้นเดือนนะคะมาดูมันสักนิดนึงรายรับเราพอดีกับรายจ่ายไหมหรือว่าต้องเติมตรงไหนขาดตรงส่วนไหนที่ต้องเสริมไปนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเลขค่ะทางการเงินของตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเตือนสติค่ะมีสติก่อนสตาร์ทใช้เงินนะคะนะคะแล้วก็จะได้วางแผนการใช้เงินในเดือนถัดไปได้ดีนะคะถึงแม้ท่านจะล้มเหลวในการใช้เงินในเดือนนี้แต่ท่านยังมีเดือนถัดไปให้เริ่มใหม่เสมอนะคะไม่ต้องกังวลบางท่านอาจจะกลัวว่าฉันทำไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วไม่จริงนะคะเรามีวันพรุ่งนี้ค่ะเราเริ่มต้นวางแผนใช้เงินได้ทุกวันเลยค
0: ่ะนี่ก็เป็นสิ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะต้องการที่จะให้ประชาชนมีเงินออมนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินค่ะ
0: หล
1: ุ
0: ดพ้นจากปัญหาหนี้สินแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่อ้อมองนะบางคนก็บอกว่าเออเราจดบัญชีครัวเรือนนี่แค่3วันอะอย่างเก่งเลยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าว่าเรารู้ว่าเรามีเงินจะเข้ามาทางไหนกันบ้างเราก็จดไว
1: ้
0: นะคะได้รับแล้วก็จดไว้เช่นเดียวกันทำให้เราได้วางแผนได้ว่าเอ๊ะรายจ่ายเราออกไปเท่านี้แต่เรารับเท่านี้ทำให้เรามีการจุดประกายความคิดด้วยว
1: ่
0: าเราควรจะหาช่องทางไหนที่จะเอาเงินมาเติม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะที่จะใช้เพียงพอกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวปิดท้ายตรงนี้กันเลยผลดีของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะก่อนที่เราจะล่ำลากัน
1: ค่ะในส่วนของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันจะมีข้อมูลให้เราตัดสินใจนะในเดือนถัดไปว่าเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปฉันพลาดจุดไหนนะคะกับอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นตัวที่คอยเตือนสติเราค่ะให้เรารู้จักระมัดระวังนะคะให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็จดค่าใช้จ่ายนี้มาหลายตัวแล้วหน้าหลายครั้งแล้วนะอาจจะลดลงค่ะเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องเลิกเลยแต่มันจะทำให้ท่านค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆมีวินัยในการใช้เงินค่ะได้ค่ะแล้วก็สำหรับฝ่ายนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่ชอบการจดรู้สึกไม่สมาร์ทนะคะสำนักงานตรวจบัญชีนะคะแล้วก็กรมตรวจบัญชีเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะคะ SmartMe นะคะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกษตรกรยุคใหม่หรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีความสมาร์ทในตัวค่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store Play Store นะคะ
0: ค่ะนะคะ SmartMe นะคะสำหรับบางท่านที่บอกว่าเอ๊ะเราลงบัญชีผ่านแอปพลิเคชันดีกว่าสะดวกทีเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็
1: ใช้ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลด้วยนะถ้ารั่วก็ไม่ใช่จากเรานะคะเพราะว่ามันไม่มันเป็นออฟไลน์ค่ะ
0: ออฟไลน์
1: ข้อมูลอยู่ในเครื่องท่านอย่างเดียวเลย
0: ค่ะนะคะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเก็บเงินนะคะแล้วก็ที่เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายรั่วไหลใช้กด72ชั่วโมงลงทุนง่ายๆผ่านกองทุนรวมดัชนีเปลี่ยนเวลาว่าง1ชั่วโมงมาเรียนรู้ทักษะที่ทำเงินกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอยากจะคุยต่อโอกาสหน้านำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณนางสาววิจิตราคุณนิดนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะที่มาพูดคุยกันเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิสราคงมณีถือโอกาสร่ำลาท่านผู้ฟังที่รักพร้อมคุณวิจิตรากัน ันก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจบลงเรียบร้อยแล้วทีมงานสวทระนองขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยน
5: แล้วก็เทคนิคดี
3: พลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับหรือก็คือ 9:00 ถึง 10:00 นั่นแหละครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมน้องดิววัสุรัตน์วีระสายนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภู

0: รู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบาย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดมาริชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
3: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.นะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พื้นที่4จังหวัดครับ5สถานีนะครับเช่นเคยเลยนะครับสวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตวีระใสนะครับผมก็ประเดิมกันด้วยวันแรกของเดือนนะครับผมใช่ไหมนะใช่นั่นแหละครับ1 กันยานะผมเป็นวันอังคารซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านเป็นผู้หญิงนะครับผมมาจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในแต่ละวันของเดือนนี้ซึ่งผมก็จะเป็นหลักนี่แหละครับในการจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็อาจจะเกิน 50-60% แหละของรายการต่อเดือนแล้วก็อาจจะมีพี่เรวดีพี่จูครับพี่นวพันธ์ไพรพันธ์พี่เอนะครับผมสับเปลี่ยนกันมาเพิ่มสีสันนะครับผมเปลี่ยนไม่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเบื่อนะครับกลัวทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผมนะครับผมก็เลยอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันมาบ้างซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะขยับไปร่วมรายการไปดำเนินรายการอื่นด้วยอย่างเช่นรอบวันทันข่าวคุยสบายตอนบ่ายโมงนะครับผมอันดามันเช็คอินซึ่งอันนี้ก็มีจัดไปบ้างประปรายนะครับซึ่งก็จะมีมากขึ้นแหละในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็จะมีทุกคนให้อยู่ในทุกรายการนะครับผมเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ความสดใหม่อะไรที่มันไม่จำเจนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนั่นก็คือช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ก็หยิบยกข่าว2ข่าวนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยพยายามลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาประเทศของเราอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนประเทศไทยของเรานะครับมีชาวเขาเรียกว่าชาวสวนยางพาราโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นมาเริ่มเดินหน้าในเรื่องของข่าวการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารากันนะครับก็มีการปลูกพืชแซมสร้างรายได้และลดความเสี่ยงราคายาง ผันผวนนะครับทางด้านท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะนะครับลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับเพื่อพบปะรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยางนะครับนำไปประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับโอกาสนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนเสริมศักยภาพนะครับให้แก่สถาบันเกษตรกรด้านยางพารา6แห่งนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารวมถึงเงินอุดหนุนด้วยนะครับผมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก3แห่งนะครับเพราะมีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมแปลงเกษตรตัวอย่างนะครับที่มีการเขาเรียกว่าปลูกพืชปลูกพืชนะครับแซมยางนะครับเช่นปลูกสับปะรดแซมลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับเป็นต้นนะครับผมก็คือในสวนหนึ่งเนี่ยก็คือจะมียางพาราสลับนะครับผมก็คือแล้วแต่นะครับว่าเขาจะเรียงตัวต้นยางกับพืชที่เขาปลูกเนี่ยยังไงอาจจะมีแบ่งเป็นสัดส่วนเลยหรือปลูกสลับกันก็ได้นะครับอย่างนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือสับปะรดสลับกับยางพารานะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับสลับกันไปเรื่อยๆก็คือการปลูกแซมนั่นเองนะครับเพื่อสนับสนุนแนวคิดการใช้พื้นที่นะครับให้คุ้มค่ามีรายได้หลายทางลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ครัวเรือนเกษตรกรนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพิ่มรายได้นะครับเสริมระหว่างรอผลผลิตยางพาราอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายางพาราเนี่ยเขาจะมีรอบในการเก็บนะครับผมต้องดูความเหมาะสมของสภาพอากาศการกรีดต่างๆช่วงเวลาของต้นไม้ที่ปลูกนะครับต้นยางพารานี่แหละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับชาวสวนยางเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งก็จะทราบไปอีกว่าก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้จึงมีการแนวคิดเนี่ยครับผมในการปลูกแซมพืชนั้นพืชนี้เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาโดยพืชที่จะปลูกนี่แหละครับผมก็จะต้องเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในพื้นที่นั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาปลูกสตรอเบอรี่นะครับผมสตรอเบอรี่พืชเมืองหนาวนะครับผมแซมกับยางพาราอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครทำได้ก็มาบอกด้วยนะครับเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับผมแต่คาดว่าน่าจะยากนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีการเดินหน้าเพื่อให้พี่น้องเกษตรเนี่ยส่วนชาวสวนยางเนี่ยครับผมได้มีรายได้เพิ่มเติมเสริมจากยางพาราเข้าไปอีกแล้วก็ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับขยับมาที่หนึ่งข่าวนะครับผมในเรื่องของการสร้างความชัดเจนในการปรับสถานะทางกฎหมายครับของนกกรงหัวจุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับควบคู่กับการมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ชาวใต้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเพลงนะครับเสียงนกกรุงหัวจุกมันลิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยได้ยินผมว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับผมอันนี้ก็คือนกตัวนี้นี่แหละครับที่กำลังมีการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับผมใครที่อยากจะรู้ว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเซิร์ชไปได้ครับนกกรงหัวจุกนะครับผมเพจของเราก็มีการแชร์อยู่นะครับใน TikTok โสโทภูเก็ตก็มีการแชร์นะครับผมลองเข้าไปดูกันได้เลื่อนหาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนกกรงหัวจุกนะครับก็ทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลอดหัวโขนที่โรงแรมเอสหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยระบุว่าการปลดล็อกนกกรงหัวจุกในครั้งนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวใต้ช่วยให้สามารถเพาะพันธุ์และครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนนั่นเองครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามท่านสุชาตินะครับท่านรวมถึงท่านอรรถพลเจริญชนสารนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการย้ำอย่างชัดนะครับว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้จับนกธรรมชาตินะครับ โดยกรมอุทยานเนี่ยก็จะเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามการล่านกป่านะควบคู่ไปกับการจัดทำฐานข้อมูลและติดเครื่องหมายประจำตัวนกเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบนะครับผมคือการทำให้มีเขาเรียกว่าให้ปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการล่านกป่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ส่งเสริมแต่เป็นการสร้างเหมือนว่าใครที่ครอบครองอยู่เลี้ยงอยู่สามารถเพาะพันธุ์ได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายทุกท่านที่ทำการเลี้ยงอยู่หรือต้องการจะทำอาชีพเหล่านี้ครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าทำแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะยังไงดีทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปศึกษากันเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับเพราะว่าจะมีข้อกฎหมายต่างๆที่ค่อนข้างจะละเอียดยิบย่อยนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับยังได้มอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยครับรวมถึงการทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินนะครับแล้วก็มีการลดข้อพิพาทแล้วก็ดึงชุมชนร่วมดูแลรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเห็นไหมครับว่าการทำงานส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ภายในแต่ใต้กฎหมายเป็นการเหมือนช่วงนี้นะครับเราเข้าใจแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมคือเราต้องแบ่งอย่างนี้ครับว่ามีผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดกับผู้ที่กระทำผิดโดยมิได้ตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามจะดึงคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำผิดแต่เกิดจากการไม่รู้ว่ากฎหมายบอกไว้อย่างนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิดนะครับหรือไม่มั่นใจก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าอะไรที่แสดงบ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็ผิดเพราะคนรอบข้างก็ไม่ได้บอกเรานะว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันผิดเดี๋ยวโดนตำรวจจับอันนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ครับเราพยายามยื่นมือเข้าไปบอกไปส่งเสริมความรู้นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นนะครับได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงกฎหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่กระทำผิดซ้ำนะครับผมเราก็อาจจะเป็นการพูดคุยตักเตือนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปช่วยเหลือไปให้ความรู้แล้วนะครับแล้วยังกระทำผิดอยู่อันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ทุกท่านก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าเราก็ดำเนินการทุกส่วนอย่างเต็มที่แล้วเหมือนเป็นการยื่นมือนะครับผมเราก็ต้องจับเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่ายื่นมือแล้วเราปัดทิ้งอันนี้ก็อาจจะไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนร่วมสายอาชีพเพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลในเรื่องต่างๆได้อีกมากในอนาคตในเรื่องของกฎหมายในการปรับประมวลกฎหมายต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้มากแล้วก็ทำตามกฎหมายดีที่สุดเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมพักกันสักครู่ครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำ

0: ผมกริตเตอร์ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันซึ่งก็จะนำเสนอข่าวจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับก็มาในเรื่องของความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับสากลนะครับก็เมื่อวานนี้31สิงหาคม2569วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับวันจันทร์หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสารการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโชติรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมนะครับ Enterprise General Meeting World Conference 2026นะครับ GMNWCครั้งที่2ทับ2569นะครับหรือก็คือครั้งที่2ในปี2569นั่นเองนะครับซึ่งการประชุมนี้นะครับมีท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมครับเป็นการพิจารณาโครงสร้างคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะทำงานฝ่ายต่างๆครับก็เป็นเพื่อมอบหมายภารกิจนะครับผมแล้วก็กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องรับหน้าที่ภารกิจสำคัญอะไรไปในการประชุมระดับสากลในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเพื่อรองรับการเดินทางมาเยือนของผู้เข้าร่วมการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมสุดยอดของสุดยอดเลยนะครับผมของในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็จากทั่วโลกนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือว่าเอเชียนะครับย้ำว่าระดับสากลระดับโลกนะครับผมก็ตอกย้ำนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมมากๆนะครับในเรื่องของความที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ศูนย์กลางการประชุมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอนะครับผมที่จะดำเนินการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ได้นะครับซึ่งการประชุมอินเตอร์ไพร์เนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบตามชื่อเลยนะครับไพร์ก็ความหลากหลายทางเพศนะครับ LGBTQ+ AI+ IA+ นะครับผมEnterprise ก็คือเหล่าเขาเรียกไงดีระดับสากลละกันนะครับผมเป็นการประชุมระดับสากลที่เกี่ยวกับเรื่องPrideเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมซึ่งการประชุมนี้เอาจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมีความเข้มข้นนะในเรื่องของการประชุมEnterpriseนะครับเพราะว่าจะมีการถกเถียงในเรื่องของการสิทธิประโยชน์สิ่งที่ LGBTQ ควรได้รับนะครับข้อกฎหมายต่างๆซึ่งการประชุมนี้นะครับผมไม่ได้จัดขึ้นมาเล่นๆนะเพราะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของชาวPrideชาว LGBTQ+ นั่นแหละครับผมซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะสามารถภูเก็ตของเราเนี่ยจะสามารถพรีเซนต์ความเป็นภูเก็ตออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็รองรับการประชุมระดับนี้ได้ดีแค่ไหนแต่ผมมั่นใจนะครับว่าหน่วยงานของภูเก็ตของเราไม่เคยน้อยหน้าใครนะครับผมมั่นใจว่าทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับผมก็เหลือแต่เรานี่แหละที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ไหมนะครับผมก็เลยอยากจะฝากไว้ประมาณนี้ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่อาจจะมีที่ไม่มั่นใจนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เขาจะให้

ู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณการประชุมโรงแรมได้หรือไม่นะครับผมถ้าออกได้แล้วเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังผมแนะนำว่าเราควรจะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มไม่กงราคานะครับผมทำเท่าที่เหมาะสมความเหมาะสมมาก่อนนะครับก็เอาง่ายๆครับผมสยามเมืองยิ้มแค่นั้นเลยนะครับผมว่าสิ่งนี้จะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจในความเป็นเราแล้วความภูเก็ตเองเนี่ยมันมีความยูนิคความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินแฟชั่นบ้านเมืองนะครับมันดีอยู่แล้วเราก็แค่เสริมความน่ารักลงไปความเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีลงไปทุกอย่างจะลงตัวอย่างสวยงามแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับผมกับการประชุมระดับสากลระดับนานาชาติในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องงานประเพณีพ่อต่อปังเหนียวกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้31สิงหาคม2569เวลา 17:30 น.นะครับที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีลานมังกรนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ท่านได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนแห่ประเพณีพ่อต่อนะครับศาลเจ้าเซิงเป๊กเบ๋กวนอิมไต่ชื่อนะครับร่วมกับท่านสุประโชคละอองเพชรท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับผมก็รวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนท่านก็ได้ระบุไว้นะครับว่าประเพณีพ่อต่อเป็นอัตลักษณ์สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงคุณค่าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความรักในครอบครัวรวมถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนที่หลากหลายนะครับผมหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับซึ่งการเคารพความแตกต่างและร่วมกันดูแลมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยถือเป็นพลังสำคัญเลยนะครับในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับผมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับงานประเพณีพ่อต่อบางเหนียวเนี่ยเขามีกำหนดจัดขึ้นนะครับผมก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้31สิงหาคมถึง10กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมสืบสานประเพณีและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของภูเก็ตนั่นเองนะครับผมใครที่มีเวลาว่างอยากจะไปลองชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็สามารถไปกันได้นะครับเพราะว่างานจัดถึง10กันยาเลยไว้ไปเจอกันได้นะครับที่บางเหนียวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้ามีเวลาคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเย็นอะไรเสร็จแล้วจัดการงานบ้านอะไรเสร็จแล้วก็ว่าจะแวะไปดูนะครับผมถ้ามีเวลานะครับว่าจะไปลองไปชื่นชมว่าประเพณีพ่อต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาละครับผมขยับออกจากภูเก็ตกันมากดีกว่าเดี๋ยวถ้าผู้ฟังที่รับสัญญาณหรือว่าฟังจากคลื่นอื่นจะเบื่อกันซะก่อนนะครับผมว่าทำไมพูดถึงแต่ภูเก็ตจังเลยนะเรามาพูดถึงจังหวัดอื่นกันต่อกันบ้างนะครับมากันที่จังหวัดระนองแล้วกันเริ่มกันที่ประตูสู่อันดามันนะครับผมจังหวัดระนองนะครับก็มีความสำเร็จ1ความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับผมของเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโต้คลื่นระดับนานาชาติมาแล้วครับนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนจากจังหวัดระนองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในการเข้าแข่งขันรายการกรมพัทโรแกรนด์ไฟนอล2026ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการลงสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกของน้องๆนะครับนักเซิร์ฟจากระนองเนี่ยก็บอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับผมของระนองน้องๆที่มีความสามารถจริงมากๆซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยนะครับได้ถึง2รางวัลในประเภทกระดานยาวนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันออกมาได้ว่าเด็กชายบุญฤทธิ์ขันธ์ซีรีคว้าอันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับผมได้นะครับขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มคว้ารางวัลอันดับที่4
มาครองได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวระนองเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะช่วยสร้างในเรื่องของชื่อเสียงนะผมให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสครับให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับสากลด้วยเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตนะครับเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าการได้รางวัลที่3รางวัลที่4เนี่ยโอเคมันไม่ใช่รางวัลที่1แต่สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่น้องๆได้รับนะครับผมคือประสบการณ์ที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกเวทีนานาชาติเวทีที่ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศของเรานะครับได้ไปเปิดประสบการณ์มองเห็นความสามารถของผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องครับมีแต้มต่อน้องสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเห็นจุดหมายว่าข้างหน้ายังมีเป้าหมายให้เราสามารถเดินไปได้ยังมีคนที่เก่งกว่าเราทำไมเราถึงจะทำไม่ได้น้องๆนี่แหละครับผมที่จะเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเป็นเพชรที่กำลังนะครับเจียรนัยอยู่ซึ่งตอนนี้สวยแล้วสวยมากแล้วมันยังแค่ยังแบบต้องเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆประดับนั่นประดับนี่เพื่อให้น้องๆสามารถเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดได้ในตัวของน้องเองในแบบของน้องเองนะครับก้าวสำคัญในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วครับเพราะรางวัลที่3เนี่ยก็ไม่น้อยรางวัลที่4ก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยน้องๆที่มาจากจังหวัดระนองนะครับผมเยาวชนที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับเอาใจช่วยให้น้องสามารถวันหนึ่งวันใดนี่แหละน้องสามารถคว้ารางวัลดั่งที่ใจน้องหวังได้นะครับก็นี่แหละครับจังหวัดระนองส่งเสริมเยาวชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาที่พังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับบรรยากาศยามเช้านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราตอนนี้นิยมมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันครับเป็นการเขาเรียกว่าสนองนโยบายในเรื่องของการเป็น wellness tourism wellness hub เป็น sport city นะครับผมคือเราพยายามจะมุ่งเน้นเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวเชิงสถานที่ที่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการสอดแทรกเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสปอร์ตเชิงกีฬาลงไปนะครับก็เมื่อวันที่30สิงหาคม2519นะครับท่านเพชรเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็ท่านสมพงษ์ดาวพิเศษนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินวิ่งในกิจกรรมวิ่งชมหมอกยอกภูเขานะครับผมที่คีรีนารานะครับผมคีรีนารากอล์ฟคอร์สนะครับคลิกอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมคีรีนารากอล์ฟคอร์สนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศเนี่ยสวยงามนะครับผมก็คือจะมีการชมหมอกนะครับผมแล้วก็วิวภูเขาซึ่งตรงนี้มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่การเพิ่มกิจกรรมกีฬาลงไปด้วยให้เป็นสปอร์ตซิตี้เป็นวิลเนสฮับวิลเนสซิตี้นะครับผมในส่วนนี้มันจะเป็นการสร้างกิมมิกสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของกีฬาการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาเรียนกันตามตรงพูดกันตามตรงเลยภูเขาไม่ได้มีทุกจังหวัดจริงครับแต่หลายๆจังหวัดก็มีนะครับผมเราจะใช้จุดขายตรงไหนมาสร้างกิจกรรมดึงดูดผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นสปอร์ตซิตี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกถ้าเราสามารถผสานกิมมิคต่างๆเข้าไปด้วยได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะมีจุดขายที่เพิ่มเติมทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองที่ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เลือกเราเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับหันมาดูแลสุขภาพผ่านการออกกำลังกายนะครับพร้อมสัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็สายหมอกยามเช้านั่นเองนะครับก็ตลอดเส้นทางเดินวิ่งเนี่ยระยะทาง 4.7 กิโลเมตรมีผู้รักสุขภาพทุกช่วงวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมถ้า
อยากจะทราบว่าคือคักแค่ไหนก็ลองเข้าไปดูในเพจ PR พังงาได้นะครับ PR พังงาถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานี่แหละครับเข้าไปดูนะครับผมภาพนี่คือโหบอกได้เลยว่ารอยยิ้มความสดใสความสดชื่นของผู้ที่ได้แบบวิ่งรับลมยามเช้าดูหมอกดูภูเขานี่แหละครับความสุขที่เรียกยังไงดีอยู่ที่ใจอยู่ที่การออกกำลังกายเนี่ยมีเยอะนะครับผมหาได้ก็จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับผมเราลองเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นดูนะครับกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงานะครับผมตะกั่วป่ากระบี่ระนองนะครับได้จัดขึ้นก็ลองเข้ามาสัมผัสกันดูได้เราอาจจะพบความสุขที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขกับสิ่งนี้ได้นะครับผมลองมาสัมผัสกันดูนะครับเอาล่ะมาที่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับผมก็คือจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่นะครับผมมีการเดินหน้านะครับในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมนะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็เมื่อวันที่31สิงหาคม2569หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะครับผมสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานยุทธศาสตร์2แห่งของภาคใต้นะครับโดยได้มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าท่านนายกก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยเพราะเป็นงานที่ใหญ่มากๆและเป็นการเสริมสร้างจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมที่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่นะครับผมรวมถึงการท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญมากๆท่านจึงได้เดินทางมาด้วยตนเองเลยนะครับสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมขนาด2ช่องจราจรเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดจากการใช้แพขนยานยนต์ในปัจจุบันนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงทีครับรวมถึงได้มีการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติครับตามนโยบายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนั่นแหละครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยการข้ามเกาะอย่างที่ท่านทราบก็คือเรือแพขนยานยนต์ถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามีสะพานความล่าช้าในการที่จะต้องรอรถยนต์ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นจะสร้างการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวเข้าไปในเกาะมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกาะเปิดเมื่อเกาะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือเม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในเกาะนะครับผมเม็ดเงินที่จะลงไปสู่ผู้คนที่ทำธุรกิจหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณละแวกที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนในพื้นที่นะครับซึ่งผู้คนในพื้นที่เนี่ยแน่นอนมีพื้นที่ของตนเองรู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงก็จะมีโอกาสก่อนเสมอในการจะทำธุรกิจหรือสร้างโอกาสให้ตัวเองเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จคนไทยของเราเองผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเองนะครับจะสามารถนำโอกาสต่างๆเนี่ยหยิบจับโอกาสเหล่านั้นสร้างอาชีพเสริมความมั่นคงให้ตัวเองได้นะครับผมก็เอาใจช่วยจริงๆคือผมเข้าใจครับว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงสูงมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซเชียลการโปรโมทต่างๆนะครับแต่ถ้าเราสร้างรากฐานกิจการตัวเองให้มั่นคงทำร้านอาหารอาหารอร่อยสะดวกรวดเร็วและมีจุดแข็งด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจนนะครับ
สิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับอันนี้คือแนะนำนะแนะนำนะครับผมเฉยๆนะครับไม่ได้มีการชี้นำใดๆว่าทุกท่านจะต้องมาเปิดกิจการนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะเอาใจช่วยนะครับว่าท่านผู้ชมทุกฟังเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นจะนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับมันคือการสร้างโอกาสขอทุกท่านคว้าเอาไว้ได้สำเร็จนะครับผมก็นะครับหมดประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับก็สามารถมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องดิววสุวสุรัตน์และพี่วันชาริยาทีมงานสทภูเก็ตนะครับก็จะเตรียมพร้อมนำข่าวสารต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนาขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายสีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการขับกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะดิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57% ส่วนตัวนี้ยังวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่เดือนใหม่นะคะเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีกันแล้วนะคะและก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริษาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100 MHz และก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันได้ด้วยค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดทางใต้ของเรานะคึกคักไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการสัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นการสัญจรนอกสถานที่ในปีนี้นะคะปีครั้งที่1ของปี2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นในเรื่องของการส่งเสริมในภาคธุรกิจนะคะเพื่อที่จะนำเม็ดเงินต่างๆนะคะในการใช้จ่ายในช่วงของมีการครม.สัญจรในวันนี้นะคะซึ่งจะทางคณะครม.เองนะก็ลงพื้นที่บางท่านก็ลงตั้งแต่วันที่31กันเลยค่ะและก็อาจจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะ1กันยายนค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวทั้งหมดที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็นี่เป็นเรื่องของข้อประเด็นต่างๆที่มาจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของวันนี้นั้นในส่วนของช่วงเช้าก็มีในเรื่องของการลงพื้นที่แยกของในส่วนของรัฐมนตรีแต่ละคนนะคะแต่ละท่านแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงสายๆเดี๋ยวก็จะมีการประชุมครม.กันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะเป็นแนวเรื่องการติดตามนะการนำเรื่องราวนะคะประเด็นสำคัญทั้งหมดนะที่มีการก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะยังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงตอนต้นรายการค่ะว่าจะมีในส่วนของการพูดถึงครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะภาพที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลนะคะทางเพจของMBT Connect เองนะคะหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีในส่วนของการนำเสนอในการ การสวมใส่ผ้าทอกยอนะคะลายราชวัฒน์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นชุดที่ทอด้วยผ้าทอกยอของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นลวดลายราชวัฒน์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งคณะครม.ก็ได้สวมเสื้อสีนี้นะคะเป็นโทนสีม่วงค่ะคุณผู้ฟังเลี่ยมทองนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะการเข้าร่วมการประชุมของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้นะนับถือเป็นนัดแรกของปี2569แล้วก็จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะการนำผ้าทอนะคะผ้าทอลายราชวัฒน์ซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสอล่า1นะจากตำบลเกาะยอนะอำเภอเมืองสงขลาเพื่อที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีนะคะจนเกิดเป็นลวดลายแล้วก็มีมิติที่โดดเด่นค่ะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอเลยการสวมใส่ในส่วนของผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างค่ะก็หนีไม่พ้นเลยค่ะในส่วนของผ้าทอกยอนะซึ่งเป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าที่ทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชาวบ้านนะคะร่วมกันจัดทำขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภารกิจอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ก็ให้มีในส่วนของความสำคัญในเรื่อง3ด้านนะที่มีการหารือกันนะคะคุณผู้ฟังนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้ทำคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนะคะโดยให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักค่ะคุณผู้ฟังได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยนะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะซึ่งเป็นคลองภูมินาถดำริค่ะหรือว่าคลองร.1ที่ชาวหาดใหญ่เขารู้จักกันนะคะโดยติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำนะร.1แล้วก็ระบบป้องกันอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่คุณผู้ฟังหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี2568นะคะโดยรัฐบาลก็มีการเร่งแก้ไขจุดคอขวดนะคะแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะจำกำจัดวัชพืชนะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมที่จะบูรณาการข้อมูลนะคะในเรื่องของปริมาณฝนปริมาณน้ำแล้วก็สภาพอากาศค่ะเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนมีความรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลองร.1นะคะกรมชลประทานก็ได้เร่งในส่วนของการซ่อมแซมผนังคอนกรีตแล้วก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นคลองด้วยนะคะเนื่องจากด้วยปริมาณของชีทพายประมาณ 5,000 แผ่นนะคะคุณผู้ฟังกว่า2กิโลเมตรนะคะแล้วก็การขุดลอกคูคลองสายสำคัญนะที่จะเป็นโครงการซ่อมแซมในส่วนของคลองร.1ค่ะซึ่งมีเม็ดเงินเนี้ยวงเงินประมาณ400ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานใต้นะคะในส่วนของภาคใต้รวมทั้งหมด66โครงการนะมีจำนวนวงเงินกว่า821ล้านบาทนะขณะที่แผนระยะยาวก็จะพัฒนาในส่วนของการผันน้ำเส้นใหม่นะความยาว53กิโลเมตรก็เลยทีเดียวค่ะรองรับการระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงการนำระบบพยากรณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมด้วย Machine Learning ค่ะมาเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรนะคะเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงค่ะให้พร้อมนะคะสำหรับเพื่อที่จะลดขั้นตอนการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะโดยไม่ใช่เพียงแค่ เป็นการรับมือเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะแต่ต้องเป็นการวางระบบที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะจากนั้นค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นมีส่วนร่วมในการเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างนะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อมทางอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะที่สำคัญของภาคใต้ภายใต้แนวคิด Green Transport นะฮะซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากทั้ง2โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างสะพานเพื่อที่จะเชื่อมทางการเดินทางแล้วนะฮะแต่ยังเป็นสะพานเพื่อที่จะเป็นสะพานแห่งโอกาสนะที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็เพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรแล้วก็การขนส่งสินค้าค่ะรวมไปถึงการเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็การช่วยเหลือฉุกเฉินนะโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะลันตาค่ะที่ปัจจุบันยังพึ่งพาการเดินทางด้วยแพรขนานโยนนะโดยสะพานทั้ง2แห่งนี้นะก็จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพที่รอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็เกาะลันตาเนี่ยค่ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งขับเคลื่อนที่สำคัญเนี่ยของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้ย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องไม่แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีนะซึ่งมีความเป็นความสำคัญต่อระบบนิเวศมากๆเลยนะจึงกำหนดให้มีการก่อสร้างภายในมาตรฐานแล้วก็มีมาตรการด้านความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาการคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลานะคะสตูลยะลาค่ะนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะโดยนำปัญหาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ค่ะมาพิจารณาใน4ด้านนะซึ่งจะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ข้อเสนออย่างนี้นะคะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็ตั้งแต่ในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนไปจนถึงการวางรากฐานในระยะยาวกันด้วยค่ะคุณฟังมาดูในส่วนของด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะว่ามีในส่วนของข้อเสนออย่างไรกันบ้างค่ะคุณฟังก็มีในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยค่ะเชื่อมโยงเส้นทางสตูลเปอร์ลิสนะเพื่อที่จะลดต้นทุนในทางการเกษตรแล้วก็การประมงค่ะมีการพัฒนาตลาดกลางแล้วก็ระบบห้องเย็นค่ะขุดลอกร่องน้ำทะเลสงขลานะคะแล้วก็แม่น้ำปัตตานีค่ะเพื่อแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแล้วก็โลจิสติกแบบไร้รอยต่อรวมถึงการส่งเสริมแล้วก็การลงทุนด้วยการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service นะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาหน้าที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจชั้นยอดของจังหวัดสงขลาและก็เป็นด่านที่มีการนำสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทยกันด้วยค่ะด้านสังคมค่ะคุณผู้ฟังจุดมุ่งหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์บำบัดแล้วก็ฟื้นฟูแบบครบวงจรกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการผลักดันโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงานรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของแรงงานไทยในมาเลเซียกันด้วยค่ะปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุค่ะเด็กนอกระบบแล้วก็ครัวเรือนยากจนรวมไปถึงเชื่อมโยงนะคะข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะขอความในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะ อย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะมาส่วนดูในส่วนของด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีข้อเสนอแนะนะคะในการพัฒนาในเรื่องของด่านตรวจเกาะหม้อแกงนะจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะในระบบ CCTV X-ray แล้วก็ไบโอเมตริกนะคะเชื่อมกับการนำข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐไปค่ะไปกับควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ให้ชุดคุ้มครองนะคะตำบลค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็การบูรณาการของสอบตกอรมนแล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กันด้วยค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านภัยพิบัติคุณฟังก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเครื่องจักรแล้วก็กำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนแล้วก็ความล่าช้าในการเยียวยานะคะพร้อมที่จะผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหัดใหญ่แล้วก็ควนลังค่ะเร่งซ่อมแซมถนนที่มีความเสียหายจากภัยพิบัตินะคะจำนวน45โครงการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณ20ล้านบาทนะคะเพื่อสร้างศูนย์พักคอยศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีกันด้วยค่ะอีกทั้งค่ะยังได้รับความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยเน้นย้ำหากสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนก็จะเปิดโอกาสในพื้นที่นี้ค่ะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนะทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรรวมไปถึงการประมงค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความสามารถความหลากหลายทางศาสนาและก็วัฒนธรรมค่ะสามารถเป็นพลังของชุมชนได้แล้วก็การสร้างสันติสุขอย่างอาศัยคนในพื้นที่นะเป็นกำลังสำคัญภายใต้หลักนะภายใต้หลักเกณฑ์ของทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบค่ะเพื่อให้การรับฟังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังได้กำชับนะในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนสามารถทำได้โดยทันทีค่ะโดยในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ให้บูรณาการการทำงานนะเพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดข้อจำกัดนะโดยข้อสรุปทั้งหมดก็จะเข้าสู่การพิจารณาในขบวนการของครม.เพื่อที่จะผลักดันเป็นโครงการมาตรการแล้วก็การจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซานะคะซึ่งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของจุดผ่านแดนค่ะตลอดจนการหารือนะคะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยมุ่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนค่ะเพื่อสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียกันด้วยนะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยเน้นในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าค่ะโดมปะการังและก็การอนุรักษ์โลมาอิราวดีนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยทางกระทรวงอวเองก็ได้ต่อยอดในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยปูม้าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็สตาร์ทอัพค่ะ

0: ชายฝั่งทั่วประเทศกันเลยค่ะส่งผลให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 67% นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งค่ะคุณผู้ฟังขณะที่นวัตกรรมโดมปะการังนะคะก็จะช่วยลดพลังงานพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งในส่วนของการอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็พบสัตว์น้ำแล้ว64ชนิดนะคะชายบริเวณชายฝั่งหัดฟื้นตัวขึ้นนะคะประมาณ 2.99 ไร่แล้วก็อยู่ระหว่างการจัดโดมปะการังเพิ่มอีกประมาณ797แห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะมหาวิทยาลัยค่ะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะช่วยเหลือขยายผลนะคะการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงนะทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรการสร้างอาชีพการสร้างรายได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะก็ได้ดำเนินการใน4จังหวัดภาคใต้นะคะรวม112แห่งตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์นะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยผลงานเด่นทั้ง24ผลงานและก็มอบตราสัญลักษณ์ Local Glow Engine นะแก่ธนาคารปูม้าทั้งหมด28แห่งในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้กันด้วยค่ะสะท้อนการนำวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการยกระดับเศรษฐกิจนะคะของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของภารกิจในเรื่องของประเด็นต่างๆของครม.สัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
1: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทางทีมกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะก็มีความมุ่งหน้าที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะจากหน่วยงานภาครัฐนะคะสู่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของภารกิจนะคะทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับกับสัญจรปลอดขออภัยค่ะรับกับครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจติดตามแล้วก็เรียบตรวจความพร้อมนะคะของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานภารกิจของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นี่ที่จังหวัดสงขลานะคะณศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ราชสมบัติครบ60ปีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเพื่อที่จะเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวนะด้านการสื่อสารในช่วงของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะทั้งนี้ค่ะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมถ่ายทอดและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับภารกิจของภาครัฐนะรวมไปถึงการดำเนินข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงค่ะอันจะช่วยให้ประชาชนของเรานะได้รับข้อมูลข่าวสารและก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะซึ่งการติดตามในครั้งนี้ก็นอกจากจะตรวจในเรื่องของความพร้อมอีกแล้วนะคะก็ยังลงพื้นที่ให้กำลังใจในส่วนของทีมงานที่ทำภารกิจในครั้งนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังในหน่วยงานที่หน่วยงานรัฐนะคะก็มีการเร่งในส่วนของพัฒนาในทุกมิติค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดสงขลาและก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้นะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงค่ะซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่นะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งให้ทุกหน่วยงานนะทุกภาคส่วนเลยค่ะยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบนะคะเพื่อควบคู่ไปกับการกฎหมายแล้วก็การยึดหลักสิทธิมนุษยชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเปิดมหกรรมนะคะในส่วนของการรวมพลังสามมิติพา SME ของเรานะคะให้โตยั่งยืนนะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี

0: รวมไปถึงการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับตัวให้กับให้เข้ากับมาตรฐานแล้วก็เป็นแต้มต่อในการสร้างมาตรฐานและเงื่อนไขในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการส่งเสริมการทำสวนยางนะคะของเกษตรกรค่ะซึ่งเพิ่มรายได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะในส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและขออภัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เพื่อที่จะมีการมุ่งปริมาณต้นน้ำต้นทุนนะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำพัฒนาระบบบาดาลแล้วก็การระบบน้ำกรองเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้กันด้วยค่ะมาดูในส่วนของกระทรวงการยุติธรรมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพความลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ให้ทุกคนค่ะเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะก็เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารการเชื่อมโยงนะคะรวมไปถึงทักษะด้านอาชีพคุณฟังโดยเฉพาะการเชื่อมการตัดโลหะใต้น้ำนะคะอันนี้ก็ถือเป็นทักษะที่มีความต้องการมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ในพื้นที่ของการทำงานกับ เรือน้ำมันต่างๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของด้านของกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยค่ะมีการสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยและความมั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะคุณฟังแล้วก็ชุมชนริมรางรถไฟกันด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะเข้าถึงมาตรการมาตรฐานเดียวกันในการรักษาค่ะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็มีการพัฒนาด่านสะเดาแล้วก็เดินหน้าเนื้อเรื่องของเส้นทางนะข้ามแดนต่อยอดนักกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริซึมค่ะขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีการยกระดับขนส่งสาธารณะนะคะมีการพัฒนารถนะเชื่อมต่อระบบการขยายตัวของเมืองและก็ประชากรค่ะรวมไปถึงการผลักดันโครงการDigital Tower นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศแล้วก็การขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของซีเพลนกันด้วยค่ะเชื่อมโยงการเดินทางแล้วก็การสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของครม.สัญจรนะในเรื่องประเด็นต่างๆนะทั้งนี้ค่ะก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคุณฟังทั้งนี้คุณฟังมาดูในส่วนของสภาพภูมิอากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของภาวะที่มีความเป็นเอลนีโญนะคะแล้วก็ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้น้องฝนก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอลนีโญคือสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะคะมีความอุ่นขึ้นนะคะกว่าปกติเนื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆนะคะส่งผลกระทบต่อลมอ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะคะปรากฏการณ์นี้ก็จะทำให้ในส่วนของเมฆแล้วก็ปริมาณของฝนลดลงค่ะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็สภาพอากาศร้อนมากกว่าปกตินะคุณผู้ฟังโดยในระดับโลกก็ซึ่งเป็นปรากฏเอลนีโญนี้อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยังมีปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งมีความทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ฟังเป็นระดับความรุนแรงที่สูงที่สุดนะคะแม้จะยังไม่ได้มีการเรียกอย่างเป็นทางการของทางวิทยาศาสตร์ก็ตามค่ะแต่ในส่วนของเกณฑ์การบ่งชี้นี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะตั้งแต่ในปีนี้ค่ะปลายปีนี้จนถึงปี2570กันเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของปริมาณฝนนะก็จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่มากที่สุดเนี่ยในช่วงของเดือน ที่ผ่านมานะคะเดือนสิงหาคมค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็มีภาวะซูเปอร์เอลนิโญได้ปกคลุมเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศไทยนะเน้นเรื่องของความแห้งแล้งที่สะสมทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพุกควนคลิงนะมีการไฟไหม้ป่านะเกิดขึ้นในระยะวงกว้างกว่า 3,000 ไร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในส่วนของผลกระทบที่มาจากเอลนิโญค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะในช่วงปลายฤดูฝนปี2569ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ค่ะว่าจะเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องแล้วก็ฤดูฝนจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าเกณฑ์ปกตินะทั้งนี้ค่ะปริมาณน้ำก็จะปริมาณฝนที่สะสมนะคะที่ไหลสู่อ่างเก็บน้ำต่างๆแล้วก็เขื่อนต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยก็อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเอามากๆเลยนะคุณฟังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรค่ะนอกเขตชลประทานเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะผลผลิตก็จะได้รับความเสียหายจากการขัดแคลนน้ำอย่างหนักกันด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานบริการการจัดการน้ำก็จำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อที่จะมีการเพาะปลูกนะแล้วก็รวมไปถึงการมุ่งเน้นในเรื่องของการสำรองน้ำเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกกันด้วยค่ะนี่เป็นในส่วนของในช่วงฤดูฝนนะคะฝนยังทิ้งช่วงขนาดนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวในภาคอื่นๆนะคะส่วนของในส่วนของภาคใต้ของเราก็ยังคงเป็นฤดูฝนอยู่ก็จะมีความแห้งแล้งมากกว่าปกตินะคะคุณผู้ฟังมีความแห้งอุณหภูมิก็จะมีความหนาวชนิดที่แบบหนาวแห้งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะส่งผลไปสู่ถึงภาวะที่มีความชื้นนะสัมพันธ์ในอุณหภูมิที่ต่ำมากค่ะคุณฟังสภาพอากาศก็จะนิ่งค่ะร่วมกับความแห้งที่สะสมก็อาจจะเกิดในส่วนของปัญหาการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่น PM25 เกิดขึ้นซึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมไปถึงเขตกรุงเทพก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของภาวะของสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะคุณผู้ฟังในเรื่องของสภาพอากาศไม่ใช่เรื่องปัญหาเล็กๆนะคะแต่จะเป็นปัญหาในเรื่องที่ส่งผลกระทบไปในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสุขภาพของเรานั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะใช่ว่าจะไม่มีแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาเลยนะคะก็มีในส่วนของการแก้ปัญหานะคะทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครั้งที่1ร่วมกับนายปกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนายชยันแสงสงนะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีแนวเรื่องของการกำหนดแนวทางการยกระดับการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำให้เป็นวาระแห่งชาตินะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนภัยการเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานตลอดจนการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแล้วก็ปรับในเรื่องของกลไกบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพค่ะซึ่งมีการบูรณาการการยกระดับนะคะการพยากรณ์ในส่วนของสถานการณ์น้ำให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการเฝ้าระวังการเตรียมรับมือในพื้นที่ขัดแคลนน้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการจัดหาน้ำในส่วนของการอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณต้นทุนน้ำในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะขับเคลื่อนในส่วนของ9มาตรการรับมือในฤดูฝนกันด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งไปควบคู่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะทั้งเรื่องของครม.สัญจรนะคะรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นนะในภาวะเอลนิโญในประเทศไทยที่เราในฐานะผู้อาศัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพที่ในเรื่องของที่คาดว่าจะอาจ าจจะเกิดจากภาวะวิกฤตนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของฝุ่น PM 25นะคะสำหรับใครที่ยังมีในเรื่องของการเดินทางไปในพื้นที่ที่อาจจะมีฝุ่นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะ 11:55 ค่ะก็น้องน้ำฝนก็อาจจะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz และก็ทาง Facebook Live สวทพังงานเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็กลับมาพบการพวกเราในรายการโดยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังแล้วก็ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัฒน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ10,000ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยได้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในทางการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียซึ่งนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอท็อปหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังสวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวนท ทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THI Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี
16: ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
17: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
18: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
13: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
19: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์ที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถ

ว่าทีมชาติไทยยู20เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยู20ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยยู20จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถานยู20ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจะนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมวรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทยเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็น

0: ความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
1: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
2: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทย ยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
11: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง
6: ชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
13: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
12: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
13: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: นะคะที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ 10,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางพจมานท่าจีนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชัตดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ชั้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศAIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนดค่ะขณะเดียวกันนะคะครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมภายหลังการจัดงานเพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมคุ้มค่าและที่สำคัญคือต่อยอดประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นและก็หลากหลายมติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของระบบประกันภัยแห่งชาติซึ่งจะดูแลครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีครับตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้แถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของ ป่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัครเดชคัมภีระคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับโดยมีทีมผู้บรรยายวันนี้คุณอานนท์นันตสุคนและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะและพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ยังมีเวลาพอที่จะได้คุยกันนำสาระดีๆมาฝากกันในทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลาที่เหลือบ่ายโมง20นะครับจนถึงบ่าย2นะครับวันนี้คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียเดชาธรชัยโสดาครับวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับ ฉากหลังก็คือเกาะไม้ท่อนนะครับ ชื่อก็ตรงไปตรงมาตามภาพเลยมีไม้ท่อนวางอยู่
0: มีชิงช้าด้วย
1: มีชิงช้านะฮะ
0: ก็
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดภูเก็ตตัดล่างตัดส่วนล่างไปนะฮะก็ไม่เป็นไรก็วิวสวยบรรยากาศท้องฟ้าใสทีเดียวนะครับ
0: ทะเลสวย
1: ทะเลสวยมากเช่นเคยภูเก็ตของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามน้ำทะเลใสสะอาดชายหาดปะการังเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเนี่ยที่เนี่ยจนถูกยกย่องให้เป็นมัลดีฟเมืองไทยเลยดีนะเกาะไม้ท่อนของจังหวัดภูเก็ตนะครับชวนไปภูเก็ตเพราะว่ามีประเพณีพ้อต่อปี2569ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวภูเก็ตที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่บรรพบุรุษตลอดจนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดยมีเต่าพ้อต่อนะครับหรือว่าขนมเต่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานที่สื่อถึงอายุยืนความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลเที่ยวภูเก็ตกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่งานพ้อต่อ2569นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นว่าศักยภาพแล้วก็สีสันของเมืองภูเก็ตนี่นะครับจัดขึ้นที่เทศบาลนครภูเก็ตนี่ใจกลางเมืองนั่นแหละครับจัดขึ้นถึง10กันยายนเป็นต้นไปครับจนถึง10กันยายนครับ
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะภูเก็ตเมืองสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความคืบหน้าที่มีการแถลงผลการประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาสรุปให้ฟังกันอีกสักรอบนึงแต่ว่าหลังจากการพูดคุยกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกจากงานแล้วก็ต่อมาตรา39เนี่ยคุ้มไหมเด
1: ี๋
0: ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายน2569นะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการเผยขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนลงคะแนนหลักฐานที่ต้องใช้ขั้นตอนการรับบัตรและวิธีการลงคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเลือกบัตรเลือกตั้งนั้นกลายเป็นบัตรเสียนะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะวันที่27กันยายนสำหรับผู้แทนที่จะเป็นตัวแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมและรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนในวันและเวลาราชการสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนตอนนี้นะครับคุยกันประกันสังคมเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39
0: ใช่แล้วค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้ครับคุยกับคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมครับเรื่องของการออกจากงานมาออกจากงานต่อมาตรา39จะต่อเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณนันทนาครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับผม
0: คุณนันทนานะคะ
1: ได้ครับก็ออกจากงานแล้วจะต่อมาตรา39จะคุ้มหรือไม่ขั้นแรกถามก่อนว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39นี้คือใครเป็นยังไงครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นได้
3: ค่ะ อย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือใครเนาะผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจค่ะ ซึ่งก็หมายถึงคนที่เคยทำงานที่มีนายจ้างนะคะแล้วก็ส่งประกันสังคมต่อเองหลังจากที่เขาออกจากงานค่ะเพื่อให้ได้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็มีอยู่3ข้อหลักๆดังนี้เลยค่ะก็คือ1เขาเคยทำงานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาก่อนนะคะโดยต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนโดยไม่จำเป็นต้องมีการนำส่งเงินสมทบจากต่อเนื่องกันแต่ขอให้นับรวมแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วก็2เนี่ยก็สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วค่ะแต่ว่าต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อเนื่องแล้วก็3ค่ะเขาก็ต้องมายื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือวันที่ออกจากงานค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ออกจากงานแล้วก็อยากจะสมัครนะคะช่องทางในการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39มีช่องทางใดบ้างคะ
3: ก็สามารถทำได้นะคะ3ช่องทางหลักๆนะคะในการสมัครเป็นมาตรา39นะคะก็คือ1เลยค่ะท่านสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมสาขาได้ทั่วประเทศนะคะช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็สามารถสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันค่ะ SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วการจ่ายเงินสมทบและช่องทางการชำระเงินจะมีแบบไหนบ้างครับผม
3: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะท่านต้องชำระเงินนะคะเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ432บาทนะคะโดยคิดจากฐานค่าจ้างนะคะคือ 4,800 ค่ะแล้วก็นำส่งก็คือ 9% จากฐานเงินเดือน 4,800 นะคะซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา39แล้วค่ะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15นะคะของเดือนถัดไปนะคะโดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ1เลยค่ะการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39อะค่ะจะต้องยื่นความประสงค์นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยื่นแสดงความจำนงว่าท่านประสงค์จะให้หักเงินผ่านธนาคารนะคะโดยมีธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมทั้งสิ้นนะคะจำนวน7ธนาคารนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนก็ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอก่อนวันที่จะหักเงินสมทบนะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะก็จะหักเงินทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะยกเว้นว่าวันที่15นั้นนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดราชการนะคะก็จะทำการหักเงินในบัญชีของท่านในวันทำการต่อไปค่ะนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็สามารถที่จะ walk in นะคะหรือเดินไปชำระเงินได้ด้วยตนเองนะคะที่ธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้สำหรับเคาน์เตอร์ธนาคารที่สามารถชำระได้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ธนาคารนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะนะคะสำหรับช่องทางถัดไปนะคะก็ท่านสามารถชำระผ่านจุดบริการแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะเพียงง่ายๆก็คือแค่แจ้งเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่ายื่นบัตรประชาชนนะคะซึ่งจุดชำระบริการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็ได้แก่นะคะ 7-Eleven นะคะแล้วก็ Big C แล้วก็เซ็งเพย์พาวเวอร์บายบุญเติมค่ะสำหรับช่องทางที่4นะคะก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะฟรีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดนะคะ5ที่ก็คือนะคะก็คือนะคะธนาคารของกรุงไทยเน็ตค่ะของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็น Bangkok Bank Mobile Bank นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็น BS Mobile นะคะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแอปเป๋าตังแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Shopee Pay ค่ะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศและที่ทำการไปรษณีย์ณจุดบริการ Pay at Post หรือไปรษณีย์ธนานัตค่ะนะคะ ซึ่งเพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสำหรับบางท่านที่บอกว่าต้องจ่ายเงินเดือนละ432โดยคิดคำนวณจากฐานเงินเดือน 4,800 นั้นจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะสำนักงานประกันสังคมเราอะค่ะก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาการปรับฐานเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา39อยู่นะคะซึ่งข้อดีของการปรับฐานค่าจ้างนะคะของมาตรา39ก็คือเขาจะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือว่ามีเงินสะสมกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็คือยังคงรักษาไว้แต่ว่ามาตรา39เนี่ยจะได้สิทธิ์ยังไงบ้างแตกต่างจากตอนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรบ้างคะ
3: สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะจะได้รับการคุ้มครองนะคะทั้งสิ้น6กรณีเลยค่ะจากกองทุนประกันสังคมนะคะก็คือ6กรณีก็คือได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรและก็กรณีชราภาพค่ะสิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือกรณีว่างงานค่ะเพราะว่าถือว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานโดยอิสระหากท่านนะคะลาออกหรือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็ไม่สามารถรับเงินกรณีว่างงานได้เป็นกรณีเดียวค่ะ
0: และทีนี้ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และการเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าคะ
3: เรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39คืออย่างแรกเลยค่ะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือโรงพยาบาลรัฐชั้นนำที่เข้าร่วมกับประกันสังคมในความตกลงนะคะก็เขาจ่ายเงินเพียงแค่เดือนละ432บาทแต่ว่าได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องเหมือนกันตอนที่เราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เลยค่ะนะคะสำหรับต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดและอายุไม่เกิน6ปีนะคะก็จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนซึ่งตอนนี้ค่ะต่อบุตร1คนนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะต่อเดือนเป็นจำนวนเงินถึง 1,000 บาทแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวเดียวคราวละ3คนเลยทีเดียวถ้าเทียบกันนะคะว่าการจ่ายเงินเพียงเดือนละ422บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืนถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุ้มเลยอะค่ะแล้วก็ประการที่3เลยนะคะก็คือผู้ที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเรายังส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนเนาะตามเงื่อนไขของวันรับบำนาญชราภาพตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอยากได้เป็นรายเดือนนะคะเป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะสังคมไทยเราเนี่ยค่ะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งเราก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยทุกคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคนไทยก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเราก็เลือกรับบำนาญค่ะเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองที่ต่อเนื่องยาวนานและถ้าเกิดยิ่งมีอายุยืนยาวการได้รับบำนาญชราภาพก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เรามีการคิดบำนาญสูตรใหม่ที่เรียกกันที่เรารู้จักกันว่าสูตรแคร์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราจะคำนวณฐานเงินเดือนแค่60เดือนสุดท้ายนะคะมาเป็นการคิดเงินบำนาญชราภาพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยนะคะมีการประกาศใช้สูตรแคร์สูตรใหม่ในการคำนวณบำนาญชราภาพแล้วค่ะเราจะคิดจากเงินตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เลยรวมกันตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยกันก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็จะได้รับเงินบำนาญตามความเป็นจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขั้นตอนนี้ตอนนี้สำนักงานเรานะคะก็ได้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอแล้วก็ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่อาจจะคิดว่าส่งเผื่อเอาไว้เผื่อที่จะได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตซึ่งหากท่านเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตด้วยค่ะ
0: เป็นการคิดเป็นเงินสะสมในอนาคตด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
3: ใช่
1: เหมือนกันนะฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะมีเหตุอันใดบ้างครับที่จะเกิดได้
3: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกอะค่ะว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นมีข้อดีหลายอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็จะต้องนะคะส่งเงินเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการส่งเงินด้วยนะคะเพื่อให้เงินของท่านนะคะไม่ขาดตกบกพร่องไปถ้าหากว่าท่านลืมนะคะนะคะโดยที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบนะคะก็อาจจะทำให้ท่านสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้โดยสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมีอยู่5ประการนะคะในการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือ1เลยเสียชีวิตนะคะหรือ2กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็3ก็คือการลาออกแต่สิ่งสำคัญในประการที่4และ5นะคะก็คือข้อ4เลยเนี่ยถ้าหากไม่นำส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยก็จะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่นำส่งเงินสมทบเลย และ5นะคะหากส่งเงินสมทบเว้าแหว่งหรือขาดไม่ต่อเนื่องนะคะหากภายในระยะเวลา12เดือนย้อนหลังไปค่ะหากท่านนำส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะคะก็จะสิ้นสภาพในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในเดือนที่9เลยนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดแหว่งเนาะแล้วก็เพื่อจะได้รักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรานี้นะคะจากการเสียชีวิตหรือว่าการกลับเข้าไปเป็นมาตรา33เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลาออกหรือว่าเราขาดส่งเงินสมทบก็มีโอกาสที่จะหลุดจากมาตรา39ไปได้นะคะทีนี้อยากจะให้สรุปข้อดีของการเป็นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกจากมาตรา33เนี่ยก็จะต้องไปเป็นมาตรา40ใช่ไหมคะมาตรา40ก็คือเป็นอาชีพอิสระอะไรไปเลยแต่จะไม่ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้สรุปข้อ

0: ผ่าตัดหรือโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะคะเนาะสำหรับประการที่สองก็คือคุ้มค่านะคะสำหรับคนที่มีลูกเล็กอะค่ะในความหมายก็คือว่าเขาจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะถึงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนะคะคราวละไม่เกิน3คนนะคะตั้งแต่ลูกแรกเกิดถึง6ขวบเลยนะคะซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืน 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยทุกเดือนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยล่ะค่ะและ3นะคะก็คือหมดกังวลเรื่องเงินบำนาญนะคะด้วยสูตรแคร์ตัวใหม่นะคะซึ่งก็มาตรา39ค่ะก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีการคำนวณ นะคะเพื่อฐานในการคำนวณ นะคะไปตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่การเป็นเริ่มเก็บมีเงินสะสมชราภาพตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาก่อนขอโทษค่ะมาตรา33มาก่อนแล้วก็เป็นมาตรา39แล้วก็ใช้ฐานเงินค่าจ้างนะคะตั้งแต่เป็นมาตรา33เลยรวมกับมาตรา39ด้วยฉะนั้นก็คือจะได้รับความได้การคำนวณเงินบำนาญที่ยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าผู้ประกันตนมาตรา39ทุกคนเนื่องจากว่าเราถือว่าเป็นผู้ประกันตนแบบอิสระเป็นภาคสมัครใจนะคะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะ
1: ค่ะใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วก็ขอให้ส่งต่อเนื่องนะคะจะได้รักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมออกจากงานแล้วก็อยากจะอยู่ระหว่างนี้ก่อนไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็เป็นมาตรา39ต่อเนื่องไปนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอน
0: คุ้มแน่นอนค่ะ
2: โอ้โหนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนันทนานะครับมาเล่าเรื่องราวอัปเดตดีๆให้เราได้ฟังกันครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทะเบียนผู้ประกันตนสำนักเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: นั่นคือช่วงแรกของเรากับทั่วทิศถิ่นไทยพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันครับ
1: ค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชทานไว้

0: ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
3: ผิดสิครับโดนเราแจ้งว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยเรื่องแชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟกนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานมีประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร
1: ์อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
3: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับมีประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานมีประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได้
1: โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ
4: ค่ะเข้าสู่ช่วง2ของรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะในช่วงที่เรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะ
5: เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็เรียกได้ว่าประเดิมเลยสำหรับบรรยากาศการที่คณะรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ไปเห็นภาพของปัญหาแล้วก็ได้มีโครงการโปรเจกต์ดีๆนะครับที่นำเสนอเพื่อที่แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยรวมไปถึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการพัฒนานั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นที่โดดเด่น นะจริงๆแล้วก็น่าจับตามองตรงที่ว่าช่วงนี้ภัยพิบัติค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆอ่ะพี่พัฒน์ทั้งนอกประเทศเราก็เห็นแล้วความน่ากังวลเป็นยังไงเนปาลนะวันดีคืนดีแม่น้ำโขงเราจะเจอบ้างมั้ย
4: เราก็เจอที่สระบุรีตอนนั้นน่ะที่มีน้ำป่ามาแล้วก็นักท่องเที่ยว
5: ลักษณะเดียวกันเลย
4: ใช่
5: ครับ
4: ตอนนี้เราเจอกันเยอะ
5: นั่นไงครับ
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวทางมาตรการคุ้มครองป้องกันแนวทางป้องกันก็ว่ากันไปแนวทางคุ้มครองความเสียหายตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีประกันพิบัติแห่งชาตินะฮะก็คือคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนี่คือไฟเขียวคณะรัฐมนตรีเขาได้ไฟเขียวให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับ30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะช่วยค่าปรับบ้านที่ช่วยค่าเบี้ยนะขออภัยครับช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายนะครับก็จะรับเงินในการเยียวยาในส่วนนี้สูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้สำหรับกรณีครัวเรือนที่จะได้ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวน
4: ะ
5: ครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วค่อยมาเยียวยานะแต่ตอนนี้มาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารัฐบาลสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทก็คือหมายความว่าไม่ได้เยียวยาภายหลังเสียหายแล้วคือแต่เป็นการช่วยให้ครัวเรือนนั้นจ่ายเบี้ยประกันภัยพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็จะรับประกันภัยเหล่านี้ประกันวินาศภัยเหล่านี้เกิดจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นไหวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยประกันภัยจะไม่สามารถจ่ายได้รัฐบาลช่วยในส่วนนี้นะครับก็ครอบคลุมถึง30ล้านครัวเรือนเลยนะครับประชาชนก็เข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมภาครัฐก็สามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากเดิมที่รอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อประสบกับภัยพิบัติและภาครัฐก็บริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเบื้องต้นประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
4: ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะเป้าหมายครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะระบบประกันภัยเนี่ยจะเมื่อเกิดภัยพิบัติกับประชาชนก็จะได้รับสินไหมทดแทนรวดเร็วมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมค่ะภาครัฐเองก็จะบริหารความเสี่ยงงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบเดิมที่รัฐจะรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเยียวยาแต่ว่ามาเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้มีการตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการประชุมแบบนี้แม้ว่าจะไปประชุมในต่างจังหวัดสัญจรไปแต่ว่าไม่ใช่แค่การย้ายที่ประชุมเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่รับฟังข้อเสนอแนวคิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพื่อให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ได้พูดถึงมาตรการที่จะสามารถทำได้ทันทีหรือว่าควิกวินเสนอแนวทางระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องวาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะวางโครงสร้างพื้นฐานระบบที่สำคัญในประเทศในระยะยาวอย่างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปสุราษฎร์ธานีมาอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จบที่ประดังเบซานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเชื่อมต่อเมืองหรือว่า Missing Link ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการเชื่อมต่อในทุกๆเส้นทางทุกๆภูมิภาคแล้วก็ทุกๆจังหวัดของประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
5: วันนี้1กันยายนครับรำลึกถึงสืบนาคเสถียร36ปีของการเสียชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นะเราต้องรณรงค์จริงๆในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทานของความอุดมสมบูรณ์และความเรียกว่าเป็นภัยเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลจริงๆจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้อง ไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับ1กันยายน36ปีแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับข้าราชการผู้หนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสียสละนะครับในการที่จะอุทิศตนในการปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เห็นได้ชัดเลยคือผืนป่าห้วยขาแข้งที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครกำลังจะถูกทำลายล้างไปนะครับแต่ว่าด้วยความเสียสละในชีวิตของท่านนี้นะฮะก็เป็นการย้ำเตือนแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึง อำนาจในขณะนั้นนะครับที่ทำให้สุดท้ายแล้วมีการอนุรักษ์ผืนป่าได้ในท้ายที่สุดนะก็เรียกได้ว่าเป็นคุณูปการที่เรียกได้ว่าต้องอาศัยการเสียสละอย่างมากในตลอดชีวิตของท่านเองก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าช่วยอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติผ่านการผลิตงานวิจัยการค้นคว้าแล้วก็การลงพื้นที่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเสี่ยงจากการที่ถูกทำลายนะครับก็นี่คือตัวอย่างที่ดีนะฮะคือหมายความว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่พูดในนามตัวแทนของสัตว์ป่าแล้วก็ผืนป่าที่ไม่สามารถพูดได้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่า30ปีผ่านมาเราก็กลับมาทบทวนอีกครั้งอย่างซีเรียสขึ้นนะเพราะว่าผืนป่าสุดท้ายแล้วนำสิ่งดีๆมาให้แก่เราแล้วก็นำภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนที่สุดนะให้แก่มนุษยชาติเลยก็คือภูมิคุ้มกันที่เราจะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ต้องประสบกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นการรักษาผืนป่าการรณรงค์เรื่องนี้จึงเป็นความสำคัญมากๆ1กันยายนครับ36ปีแล้วก็น่าจะมีการรำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรเช่นนี้เรื่อยไปทุกปีในขณะที่ภัยพิบัติแล้วก็ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นวาระที่โดดเด่นและเสียงดังมากขึ้นทุกทีละในวันนี
4: ้ค่ะก็อย่าได้ลืมนะคะเพราะว่าเจตจำนงความตั้งใจของคุณสืบเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้ลูกหลานนะคะสิ่งที่จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็มาจากการที่เราทำลายป่านั่นเองนะคะน้ำป่าเกิดมาจากการที่ว่าไม่มีสิ่งใดคอยป้องกันให้น้ำไหลเร็วไหลแรงมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะตรงนี้บ้านเราก็ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ทั้งป่าทั้งสัตว์ป่าด้วยนะคะคุณสืบก็ทำให้เราระลึกถึงนะคะเรื่องของโควิดบ้างนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเตือนมาว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมเขาบอกว่าระบุว่าโควิดเนี่ยระบาดอยู่ซึ่งคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่อันนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะสถานการณ์โควิดของไทยยังมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็แจ้งมานะคะว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะก็คือ fake news ที่เคยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2565มาสร้างความตื่นตระหนกแล้วเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเอาข้อมูลเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็สับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของราชการเท่านั้นนะคะติดต่อกันก็ส่งต่อเหมือนข่าวลือนะคะข่าวปลอม
5: อ
4: ันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มาทางออนไลน์โซเชียลทั้งหลายนะคะ
5: จะตื่นตระหนกเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความโกลาหลแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงเหลือเรื่องของความตื่นตระหนกในการค้าการขายอะไรมันก็เป็นเรื่องที่โอ้ตรงนี้ต้องเน้นข่าวจริงเน้นความถูกต้องเน้นความน่าเชื่อถือไว้ก่อนแหละครับและพอพูดถึงเรื่องดีๆบ้างเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเรากับภาพลักษณ์ที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อนานาชาติเขามองเห็นภาพลักษณ์เราดีเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดแล้วเขาก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนและ 12-18 ตุลาคมนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกเขาใช้คำว่าประชุม AM นะชื่อสั้นๆแค่นี้เองนะครับ AM Annual Meetingof the International Monetary Fund and the World Bank Group AM 2026จัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการค้า หลักทรัพย์ของโลกเนี่ยเขาก็จะมาประชุมกันหาวาระสำคัญที่โดดเด่นในวันนี้ปัญหาสำคัญมาระดมสมองในการจัดการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาระบบการเงินแล้วก็ต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายอันดีที่ไทยเราจะได้แสดงความพร้อมของประเทศที่อาจจะเป็นฮับเรื่องการเงินในอนาคตไหมเป็นประเทศที่ต้องการจะดึงดูดนักลงทุนเป็นประเทศที่พร้อมนำเสนอความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือไม
4: ่
5: นะฮะตรงนี้ไทยเราก็ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วชื่อว่าประโยชน์ยังไม่มีแค่หมดแค่นี้ยังมีอีกมากมายที่เราจะถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจของประเทศทั้งหลายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติมากนะที่ไทยได้รับในครั้งนี้ในการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนู่นเลยในสมัยปี2534นานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์ยุคแรกนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมเนี่ยก่อสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะก่อสร้างขึ้นมาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ผ่านไป35ปีแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นเพียงประเทศที่3เท่านั้นนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งโอ้น่าภาคภูมิใจมากนะครับก็อยากจะให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเนื้อหากันต่อเนื่องไปก่อนจะถึงวันจริงๆนะครับก็คือช่วงกลางเดือนตุลาคม
4: อ๋อใช่ค่ะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีในกรุงเทพมหานครก็จะมีชาวต่างชาติที่มาประชุมจำนวนมากทีเดียวได้คาดว่าประมาณ 15,000 คนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับนักรับการประชุมในต่างประเทศที่น้อยครั้งนักที่จะมีใหญ่แบบนี้
5: ใช่
4: นะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะจบกันไปในช่วงของรายการทั่วทิศถิ่นไทยเตือนค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าฝนจะตกหนักหมักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกประชาชนก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทุกๆจังหวัดเลยตอนนี้เขาบอกมีพายุโซนร้อนโซเดลทางทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดทำให้มีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูง3กว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยอันนี้ก็ประกาศเตือนมาโดยเฉพาะวันนี้เลยค่ะค
5: ่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอัปเดตข่าวสารกันเป็นพิเศษกันหน่อยนะครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันพฤหัสบดีก็จะได้มาเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกษตรกันบ้างกับอาจารย์ทองธรรมดาส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ห้าน่ะไปปิดแล้ว
0: ค่ะ
1: ไปปิดตรงนั้นเสร็จแล้วก็ถอนเงินออกมาได้ประมาณ2 แสนกว่าบาทนะคะ
2: ครับ
1: พอเมื่อวานเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านธนาคารเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อมีบัญชีสินเชื่อยอดกู้อยู่อีก300,000 กว่าบาทก็เลยงง
2: ธนาคารเดียวกันไหมธนาคารเดียวกันไหม
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
2: ธนาคารเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ที่ได้รับแจ้งใหม่เนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันทั้งหมดเลย
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
2: เป็นหนังสือหรือเจ้าหน้าที่โทรมา
1: เป็นเจ้าหน้าที่โทรมา
2: เจ้าหน้าที่โทรมาถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะ
0: อาจจะต้องไปที่ธนาคารต้นสาขา
2: ธนาคารไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดบอกว่าเอ้ายังมีหนี้ก้อนหนึ่งอีก150,000แล้วก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนรับสายแล้วเขาก็ไม่ให้รายละเอียดด้วยเขาให้รายละเอียดกับเฉพาะ
2: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้โอนจ่ายไปหรือให้มายังไง
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้โอนจ่ายค่างวดไปงวดละ 7,203
2: เรียบร้อยครับมิจฉาชีพ
0: ถ้าเป็นแบบ
2: มิจฉาชีพค่อนข้างชัวร์เลยเจี๊ยบเอ๋ย
1: แต่เขาบอกรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเขาส่งเป็นใบแบบใบให้เราสแกนชำระหนี้ค่ะ
2: แล้วเขาคือถ้าฟังอย่างนี้เข้าคาวมิจฉาชีพเลยคืออย่างนี้น้องยานัทเคยได้ยินไหมว่ามีคนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกลับไป3-4 วันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: ให้โอนเงินไหม
2: แล้วรู้หมดทุกอย่างที่ไปทำไว
0: ้
2: นะครับว่าโน่นนี่นั่นและให้โอนในที่สุดนะแล
0: ้
2: วก็คนก็ตกเป็นเหยื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่มีการทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่ง QR code บอกว่าเป็นนี่อีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ให้สแกนและโอนเงินไปเป็นงวดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอทราบชื่อธนาคารหน่อยธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร TTB ค่ะ
2: TTB ทหารไทยธนชาติเนาะ
0: ใช่หรือลองโทรไปที่ธนาคารหรือยังคะ
2: ยังไม่ต้องโทรน้องอย่างนี
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าพฤติกรรมมัน
0: อาจจะมีการ
2: หนึ่งนะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเนาะ
0: ไปเสิร์ช
2: ไปเสิร์ชหาดูก่อน
0: มิจฉาชีพว่ามีหรือเปล่าน
2: ะตรวจสอบก่อนแล้ว2เนี่ยนะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่โรงพักเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะพอได้หลักฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปติดต่อที่ธนาคารเลย
0: ค่ะ
2: สาขาที่เราไป
0: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ
2: ถามธนาคารเลยว่า
0: คุณติดต่อมาหรือเปล่า
2: ตอนที่ธนาคารให้เราชำระหนี้แล้วเธอเอาโอนเงินไปชำระหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะมันมีใบหมดหนี้ไหมมีใบหนังสือเซ็นใบหมดหนี้ไหม
1: ตอนที่เจ๊ไปปิดที่ธนาคารอ่ะที่บัตรเครดิต2 ใบแรกอ่ะไปปิดที่ธนาคารเลยค่ะแล้วเขาก็มีใบปิดมาให้เรียบร้อย
2: มาหมดหนี้แล้วถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ชัด
0: แต่ว่ามันมีมาที่หลังแบบนี้อีกแล้วให้สแกนโอนอันนี้ก็เข้าข่ายเลย
2: มันไม่ฉาชีพแล้วที่แล้วไปติดต่อธนาคารนะแล้วแจ้งธนาคารให้ทราบนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยคือต้องให้ธนาคารตรวจสอบระบบข้อมูล
0: เพราะว่ามันรั่วไหลนะแบบ
2: มันรั่วไหลมันจะต้องมีคนเอาข้อมูลเธอไปขายอ่ะเนี่ยเธอยังมีอีก150,000นะหลักฐานมีทุกอย่างครบนะถ้ามันไม่ใช่คนในมันจะคนนอกไหนจะรู้ได้
0: ใช่
2: จริ งไห
0: มน่ากลัวมาก
1: ๆคือ
2: เจ๊บอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
1: เจ๊บอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้
2: อยู่กรุงเทพเรื่องเกิดขึ้นสาขาที่ไหน
1: จะไม่ทราบว่าแฟนเขาไปทำที่สาขาไหน
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุณไปปิดบัญชีธนาคารน่ะที่ไหน
1: ที่ลำลูกกาค่ะ
2: ลำลูกกา
0: ปท
2: ุ
0: มธาน
2: ี
1: บิ๊กซีลำลูกกา
2: เพราะฉะนั้นนะเขาควรจะต้องทำไปแจ้งวัดไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งแล้วเธอก็มีใบหมดหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหนี้กับธนาคารแล้วกรณีผู้เสียชีวิตนะปิดหนี้กับธนาคารก็มีใบปลอดหนี้ให้เราอะ
0: มีหลักฐานชัดเจนว่าเราใช้แล้ว
2: อยู่มีคนโทรมาบอกว่า ยังมีนู่นอีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ส่งเลขบัญชีมาให้เราโอนถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เธอเอาเลขบัญชีเซิร์ชในระบบออนไลน์นั่นก็ได้ถาม Google ก็ได้ว่าบัญชีนี้บัญชีม้าไหมเป็นบัญชีดำไหมซึ่งถ้าไม่พบไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่บัญชีม้ามันอาจจะเป็นม้าขาวหน้าขาวก็ได้
0: ใช่อาจจะเพิ่งเริ่ม
2: ม้าเทาม้าดำอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
2: เพราะงั้นช่วยจัดการแล้วต้องให้ทางธนาคารเขาได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลฉันจึงหลุดรั่วไปสู่มิจฉาชีพเธออย่าปล่อยเรื่องนี้โอเคไหม
1: ได้ค่ะ
2: ไปทำต่อแล้วขอความคืบหน้าด้วยนะ
0: ได้ความยังไงแจ้งเราได้นะคะ
2: ขอความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะได
2: ้แล้วเจี๊ยบโทรจดเบอร์4ตัวไป1เบอร์1213
1: 1213
2: นี่คือเบอร์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคงสศลาคควายงงูนะครับ
1: สคงค่ะ
2: สคง1ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน
0: ค่ะ
2: นะแล้ว2ติดต่อไปที่ธนาคารไปด้วยตัวเองเลยนะครับที่ธนาคารสาขาที่เราไปปิดไปทำบัญชีนะนะครับแล้วแจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลฉันทำไมถึงหลุดรั่วไปถูกบุคคลภายนอกแล้วมาให้ฉันทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเธอแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกให้ศูนย์นี้ได้ทราบว่ามีพฤติกรรมลักษณะข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกจึงมาแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองได้รับทราบเพื่อจะได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นมิจฉาชีพอันนี้ตั้งสมมติฐานว่ามิจฉาชีพนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งมันน่าเป็นอยู่นะ
0: ซึ่งมันมีเขาอะ
2: เออ
0: คือให้อยู่ดีให้เราสแกนไปคือปกติเขาจะส่งเป็นจดหมายมาไหมคะพี่ถนอมหรือว่าอีเมล
2: มันต้องมีหนังสือจากธนาคารและให้เราไปติดต่อแล้วก็มันต้องมีหลักฐานทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ใช่ส่งหลักฐานมาให้เราโอนเงินนี่คือพฤติกรรมของมิจฉาชีพ 100%
0: ค่ะ
2: ธนาคารจะทำเหมือนเขาเลยเหรอเพราะฉะนั้น
1: เขาเหมือนเขาแจ้งว่าเขาอะส่งมาทางอีเมลในแฟนของเจี๊ยบแต่คราวเนี้ยลูกอะไม่สามารถเปิดเข้าไปดูในอีเมลได้
2: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเจี๊ยบตรงนั้นก็เป็นไปไม่ได้หนึ่งจะส่งไปอีเมลคนตายมันก็ไม่ใช่จริงไหมล่ะมันจะไปส่งอีเมลคนตายเป็นไปไม่ได
0: ้ผู้เสียชีวิตเราได้แจ้งไปแล้ว
2: แล้วธนาคารก็ไม่น่าจะส่งไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับ
0: ลองทำตามที่พี่ถนอมแนะนำก่อนนะคะ
2: รีบดำเนินการนะแล้วพี่ขอทราบความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
2: นะครับเพราะพี่ไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะพี่ถนอมว่ากรณีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการส่งว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะติดหนี้บัตรเครดิตแบบนี้ถ้ามีหลักฐานก็เชื่อได้แล้วเราก็ไปปิดที่ธนาคารอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกนิดนึง
2: แล้วผมถ้ามันเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยนะเป็นความเสียหายที่ทางธนาคารเนี่ยทางธนาคารทหารไทยธนชาติ
0: ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะ
2: ไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเป็นผู้เสียหายครับที่พี่กำลังพูดเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายครับว่ามีใครที่เอาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไปให้กับมิจฉาชีพไปหลอกลูกค้าของธนาคารเพราะธนาคารเป็นผู้เสียหายเพียงแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของธนาคารหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงน
0: ะ
2: แต่มันจะเป็นคนนอกได้ไหม
0: แต่เรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้นะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละที่เอาข้อมูลไป
2: ลูกค้
0: า
2: เพราะเขาอยู่กับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
0: ค่ะ
2: นะธนาคารเป็นผู้เสียหายนะผมฝากธนาคาร
0: ต้องตรวจสอบ
2: ถ้าธนาคารอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะจะประสานกับคุณเจี๊ยบนะเพราะก็จะร้องทุกข์มาทาง Facebook นะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะอ่ะไปกันที่อีก1สายค่ะเป็นเรื่องราวของหนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของหนี้สหกรณ์คุณบุญสมเชียงรายเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้กับสหกรณ์อีกที่ทีนี้กรรมการชุดก่อนฉ้อโกงเอาเงินไปใช้คุยกับคุณบุญสมกันสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะ
3: คุณ
2: สัญญาณไม่ดีครับพี่บุญสม
3: ครับ
2: พี่บุญสม
0: ค่ะพี่บุญสมเล่าได้เลยค่ะ
2: ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะ
3: คือนี่นะเรื่องมันยาวแต่ปี51จนถึงเนี่ยแล้วที่เนี่ยผม
2: สัญญาณไม่ได้เลยครับสัญญาณมันไม่ปฏิปต่อนะครับพี่บุญสมครับ
4: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปหรือว่าที่จะโทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้ปิดเสียงทีวีก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการสะท้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกันก่อนเลยในการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะแนะนำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่มาที่หลังแล้วก็จะได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์ด้วย022756848 022756848และ0626056609นะคะ
2: เนี่ยมีผู้โทรศัพท์เข้ามา
4: ค่ะ
2: บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนะคนในหมู่บ้านเลี้ยงนกพิราบเยอะมาก
4: ๆ
2: ทีนี้ก็ไปแจ้งนิติบุคคลก็มาช่วยจัดการให้มีสาธารณสุขมาช่วยดูหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเลี้ยงนกพิราบชั้นบนแทน
4: คือเป็นผู้ใจบุญนะรักนกมาก
2: คือพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีบ้านสักหลัง2หลัง ที่นกพิราบชอบไปอยู
4: ่
2: ที่มันชอบไปมีอยู่2กรณี
4: เพราะอะไรคะ
2: 1บ้านนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและให้อาหารหมาแมว
4: แล้วมันก็แอบมาจิกกิน
2: แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเห็นก็มาจิกกินแล้วก็มันมาอยู่ประจําเลยทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นน่ะก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะ
4: ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยง
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงแต่พอเห็นแล้วก็กลับเมินเฉยปล่อยปละละเลยกลับเมินเฉยอาจจะรักด้วยอะไรก็ช่างมันเถอะ
4: ก็เลี้ยงนิดนิดนึง
2: เพื่อนบ้านเดือดร้อน
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นะกับสองก็คือมาอยู่ประจำเลยให้อาหารเลย
4: ก็คือเป็นเราอยากเลี้ยงนกแหละ
2: อันนี้อย่างหลังเลย
4: ค่ะ
2: เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับคุณบุญสม
4: คุณบุญสมมาแล้วสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดี
2: สัญญาณพอได้ไหมล่ะ
5: ใช่คร
2: ับ เอาละคุณเล่าเลยครับสั้นๆกระชับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี51
5: ผมการสับการเก่า
2: ไม่ได้อะครับสัญญาณไม่ได้ครับพี่ครับขอทีมงานขอเปลี่ยนสายเป็นท่านอื่นก่อนแล้วกันนะนะครับขณะนี้คุยกับพี่บุญสมสัญญาณไม่ได้นะครับฟังไม่ชัดมันตอบกันไม่ได้อะครับสื่อสารกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขออนุญาตนะ
4: ค่ะทีนี้พี่ถนอมมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อได้ไหมคะ
2: เรื่องนกพิราบมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจอ่ะแล้วก็คนที่นิติบุคคลนั่นแหละจะต้องจัดการ
4: ค่ะ
2: นิติบุคคลต้องห้ามปราม
4: อยู่ที่ความเข้มแข็งของนิตินะ
2: ใช่แล้วถ้านิติไม่จัดการก็เป็นเรื่องของลูกบ้านที่จะต้องมีการประชุมกัน
4: ค่ะ
2: แล้วก็เลิกจ้างนิติ
4: ขั้นเด็ดขาดเลยถ้าคุณจัดการไม่ได้
2: เพราะคุณไม่ทำหน้าที่อ่ะ
4: ค่ะ
2: แล้วจะให้บุคคลภายนอกเขาเข้าไปจัดการมันก็ไม่ใช
4: ่
2: ทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเกิดเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะสมมตินะว่าเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้แจ้งสาธารณสุขหรือแจ้งปศุสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งต้องขออนุญาตและเป็นข้อต้องห้ามในการเลี้ยงในชุมชนอันนี้จะต้องเอาโทษตามกฎหมาย
4: ค่ะ
2: นะครับ
4: แล้วก็นกพิราบก็มีเชื้อโรคที่อันตรายด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คำแนะนำ
2: อยู่บ้านพี่เนี่ยทำภูเขาไฟหมดเลยอ่ะ
4: ยังไงคะ
2: นกพิราบภูเขาไฟเธอไม่เคยกินเหรออ ๋
4: อเป็นอาหารแทน
2: หายไปทีละตัว2ตัวเลย
4: สบายใจได้อันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะอันคุณนวพรค่ะสายจากคุณนวพรนะคะคุณนวพรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณนวพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
6: เรื่องเกี่ยวกับฟ้องไฟแนนซ
4: ์
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ไฟแนนซ์
2: เหรอ
6: เสื่อมต่าง
2: เสื่อมต่างเราผ่อนรถแล้วไม่ได้ผ่อนใช่ไหม
6: ค่ะ
2: ค่ะไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างมาใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
2: เขาฟ้องแล้วหรือยัง
6: เขามีหมายศาลมาแล้วค่ะ
2: หมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลวันไหน
6: วันที่14สิงหา
2: คม14สิงหาค
6: ม14กันยาค่ะ
2: 14กันยาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับที่เขาฟ้องมา
6: ประมาณ400,000
2: ประมาณ400,000บาทนะ
6: ค่ะ
2: ขึ้นศาลจังหวัดไหนครับ
6: เพชรบูรณ์ค่ะ
2: เพชรบูรณ์ศาลจังหวัดเลยนะ
6: ค่ะ
2: เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่3ศาล
4: ค่ะ
2: มีเพชรบูรณ์ศาลจังหวัดมีศาลวิเชียรบุรีมีศาลลมสักนะพอถามเพชรบูรณ์ศาลไหนแล้วจะถามว่าอย่างไร
6: จะถามว่าคือฟ้องเราจะมีทนายอะไรไหมคะแล้วเราจะเตรียมการแบบไหนกันบ้าง
2: คุณอยากได้ทนายอาสาถามว่าแล้วตอนนี้รถเนี่ยคุณคืนรถเข้าไปหรือยัง
7: คืนไปแล้วค่ะ
2: คืนไปแล้วคืนไปในสภาพดีไหม
7: ก็สภาพดีอันนี้ของลูกชายนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพทำงานแล้วมีของ
2: แสดงว่าตอบไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าคืนรถไปแล้ว
7: ค่ะ
2: ไอ้ที่คืนรถไปนั้นคือค้างค่างวดใช่ไหม
7: ค่ะ
2: ทีนี้อันนี้คุณถามแทนลูกชายเหรอครับ
7: ค่ะถามแทนลูกชายเพราะว่าลูกชายฝึกงานจะมาที่บนอก
2: ครับ
7: ที่มัน
2: ก็ไม่เป็นไรอะครับยังไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเราให้ลูกชายเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็คือว่าก็ไปเจรจาในศาลแหละเพราะว่าเราอะไรนะ
7: เขาจะไกล่เกลี่ยก่อนหร
2: ือ
7: ย
2: ัง ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งทุกคดีเขาไกล่เกลี่ยก่อนศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเราอย่าไปมือ10นิ้วในเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องทำข้อมูลว่า1บัญชีหลักฐานสัญญาการซื้อขายรถนะครับขายมาซื้อขายสัญญา1ต้องรู้นะครับ2เราผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นึกออกมั้ยมันต้องมีหลักฐานทำข้อมูลไปชี้แจงนะครับแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราค้างกี่งวดนะค้างกี่งวดคิดจำสมมติว่าค้างอยู่ทั้งหมด4งวดเป็นเงินเท่าไหร
4: ่
2: ใช่ดอกเบี้ยตั้งต้นเล็กๆเอาไว้สังเกตดูแล้วรวมดอกเบี้ยก็ไปแล้ว7สัก 7.5 เน
4: า
2: ะ
7: แล้วต้องเก็บหลักฐานเองเหรอคะ
2: เอ้าแล้วเราเป็นถูกฟ้องเราไม่เก็บหลักฐานเองนะคุณจะให้ใครเก็บให้อ่ะถ้างั้นคุณก็ต้องจ้างทนายถ้างั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมให้คุณทำเองได้ไง
7: ต้องมีทนายเนาะ
2: ต้องมีทนายถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายไปขึ้นศาลถ้าจ้างทนายคุ้มผมบอกได้เลยเขาฟ้อง400,000เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงพูดไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังมาดูศึกษาข้อมูลจากฎีกามาเนี่ยจากฎีกาเขาคือคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลสมมติเขาฟ้อง400,000ศาลให้ไม่เต
4: ็
2: ม
4: อ๋อไม่ต้องชดใช้นี่เต
2: ็
4: ม
2: ไม่ได้เต็มศาลก็จะศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะลดลงมาเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดลงได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นคำขอของจำเลยก็ได
4: ้
2: แต
4: ่
2: ถ้าจำเลยไปพิสูจน์ว่าฉันเอารถไปคืนในสภาพที่ดีดีแล้วคุณไปขายยังไงขายทำไมขายได้แค่นี้ลดราคาขนาดนี้คุณไปขายได้แค่นี้ก็ไปไกลเกลี่ยกันไปไกลเกลี่ยกันมานะครับเขาเรียกมา400,000เราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่ก็เจรจาเสร็จปั๊บตกลงจะผ่อนไหมหรือจะจ่ายก้อนเดียวก้อนเดียวถ้าคุณจ่ายก้อนเดียวสมมติว่าเหลือ200,000ถูกไหม
4: ค่ะ
2: เหลือ200,000เจรจาผ่อนอีกกี่งวด
4: ยังผ่อนได้อยู่
2: ทำได้หมดไปไกลเกลี่
4: ยกันก่อน
2: ใช่
7: ถ
2: ้
7: าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็เป็น
2: ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ศาลก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตามข้อเท็จจริงเลยทีนี้ก็จะพิพากษาแล้วทีนี้ครับ
7: ค่ะ
2: นะก็ไปจ้างทนายเถอะนะไปจ้างทนายนะครับคุ้มครับกับการจ้างทนายความในการที่จะไปต่อสู้คดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาฟ้องมา400,000แล้วทนายต่อสู้เหลือสัก250,000คุ้มไหมอ่ะท่านี้ก็คุ้มแล้วนะครับ
4: ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะ
2: สวัสดีครับคุณนวพรครับ
4: สวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ
2: จะไปใช้ทนายอาสาเนี่ยเราซื้อรถแล้วเราไม่ใช่ว่าคนทนายอาสาก็จะใช้กับคนที
4: ่เป็นเรื่อง
2: ยากจนนะ
4: เรื่องเดือดร้อนอื่น
2: ๆคือต้องจนอ่ะ
4: ค่ะ
2: ต้องเป็นคนที่จน
4: ไม่มีกำลังในการที่จะไปจ้าง
2: ใช่เพราะอย่าลืมว่าทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายนะ
4: ค่ะแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเงินนะ
2: ใช่
4: นิดหนึ่งค่ะ
2: ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลืมเก็บเงินลูกค้านะคะค่ะคุณบุญยลักษณ์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
4: ลืมเก็บเงินลูกค้าตั้งแต่ปี2541นะคะ
8: ครับผม
4: โหนานมากเลย
2: คุณขายอะไรเนี่ยนะขายของ
4: ขายอะไรคะ
8: ผมเปิดร้านปะยางนะครับปะยางทำยางเปลี่ยนยาง
2: ครับอย่างนี้ก่อนผมถามพี่ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่พี่ลืมเก็บตังค์เขาเป็นเงินเท่าไหร่
8: 37,750 บาท
2: ถ้าพูดสัก 3,000 เนี่ยผมจะเลิกคุยเลย
4: อันนี้ 37,050 บาทเป๊ะๆ เลยนะคะ
2: แล้วคุณมีหลักฐานไหม
8: ครับมีครับ
2: คือถ้าโดยหลักเนี่ยมันหมดอายุความไปตั้งนานแล้วนะ
8: ครับผม
2: แล้วคุณเคยไปทวงถามเขาไหม
8: อ๋อเมื่อสักเดือนที่แล้วอะผมเคยไปถามเขาครั้งหนึ่ง
2: เขาว่าไง
8: เขาทำท่าบุญดิตบุญดิตใส่ผม
2: อ๋อแล้วคุณไปทวงเขาเท่าไหร่ล่ะ
8: ไหนฮะ
2: คุณไปทวงเขาเท่าไหร่สามหมื่นกว่าเต็มหรือไปทวงเท่าไหร่
8: อ๋อผมยังไม่ได้ทวงเขาว่า 30,000 แต่ผมบอกเขาว่ามันมีดินตกค้างอยู
2: ่เขายอมรับไหมเขายอมรับไหม
8: เขาก็ยอมรับอ่ะ
2: เขายอมรับใช่ไหมเขาขอดูบินแล้วก็ยอมรับใช่ไหม
8: เขาไม่ขอเขาไม่ดูบินผมแต่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นนี่แน
2: ่ดูแล้วเขาไม่จ่ายแน่ดูอาการ
8: แต่เขาเงียบไปไง
2: เอาเงียบไปเลยเอาอย่างนี้พี่บุญยลักษ์ครับอย่างนี้นะ
8: ครับ
2: พี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งบอกคุณพี่เนี่ยผมมีบินผมส่งให้พี่เลยไปถึงก็ส่งบินเลยพี่ครับผมส่งบินให้พี่เลยเนี่ยมันค้างอยู่ 30,000 กว่าบาทนานมาแล้วพี่มีให้ผมสัก 5,000 ให้จบ
4: ลดจำนวนลงมา
2: แค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับถ้าว่าบอกว่าถ้า 5,000 เขายังไม่จ่ายอีกก็กลับเหมือนกันแหละเอาแค่นี้พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: คือเป็นหนี้จริงๆแล้วมันมีอายุความใช่ไหมคะ
2: มีครับทุกอย่างมีอายุความคดีอาญามีอายุความคดีแพ่งก็มีอายุความต้องฟ้องเสียภายในอายุความถามว่าฟ้องได้ไหมถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ฟ้องได้ครับแต่
4: มันจะคุ้มไหม
2: แต่จำเลยอ่ะเขาจะถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้นะเขาจะหยิบยกเรื่องอายุความมาบอกต่อศาลน
4: ะ
2: ถ้าแต่ศาลที่เคารพเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41บัดนี้ปี2569ผ่านมาแล้วเกือบกี่ปี
4: หลายปี
2: 40
4: 30
2: ปีผ่านมา30ปี
4: แล้วทำไมเพิ่งนึกได
2: ้ก็ไปค้นเจอไปค้นเจอสงสัยไปหา
4: เอาข้อนี้มาโต้แย้งได้เช่นเดียวกัน
2: มันเป็นข้อโต้แย้งแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยศาลเห็นกับตานะในสำนวนที่ฟ้องสมมติว่าเขาฟ้องแนบสัญญาเงินกู้นะสมมติว่าพี่ฟ้องหนูนะหนูกู้เงินพี่ไปเมื่อปี2540อะนะก็ยังไม่ได้ชำระทันทีนะก็เอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลแนบสัญญาหลักฐานการกู้ไงใช่ไหมศาลเห็นว่านี่สัญญาเงินกู้มันเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าหมดอายุความหรือยังศาลก็รู้ว่าหมดอายุความแต่พอหมดอายุความเนี่ยศาลจะยกบอกยกฟ้องเพราะเหตุว่าหมดอายุความได้ไหมไม่ได้ครับ
4: มันก็ไอ้นี่เกินไปนะ
2: ต้องให้จำเลยมาเป็นคนยกข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าแต่ศาลว่ามันหมดอายุความแล้วศาลยกเองไม่ได้ทั้งที่รู้
4: ค่ะแบบนี้ถ้าไปก็เสียเวลาอยู่นะคะ
2: ถ้าจำเลยไม่ไปก็ศาลตัดสินให้ชดใช้ครับชดใช้ตามสัญญาแต่ถ้าไปก็ยกเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นที่ช่วงหลังเนี่ยคนที่มีหนี้นะครับคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วเอาหนี้ในระบบก่อนเนาะเดี๋ยวหนูเตือนพี่หนี้นอกระบบไปนะคนที่มีหนี้ในระบบหนี้ธนาคารบางทีผ่านไปหลายปีธนาคารก็ไม่อยากจะทวงและทวงก็ไม่หลายทีเขาก็เลยเอาหนี้ของธนาคารกอไก่เนี่ยไปขาย
4: ให้กับ
2: บริษัทที
4: ่
2: กับบริษัทครับมันจะมีบริษัทรับซื้อหนี้โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายทนายความก็ถือว่าเขาเป็นนักกฎหมายไงเขาก็มาซื้อหนี้ก้อนนี้ไปสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มัน10กว่าปีละหรืออาจจะหมดอายุความละหรือใกล้จะหมดละตามก็ไม่คุ้มละพอตามมานานหนี้แสนหนึ่งขายไป500ไง
4: โอ
2: ้ขายไป 3% 5%
4: เพื่อให้บริษัทนั้นไปทวงอีกทีน
2: ึ
4: ง
2: แล้วเขาก็ไปซื้อเหมือนกับซื้อขยะเนี่ยออกมาแล้วเขาก็มาคัดแยกเอาอันนี้ก็โทรไปทวงเนี่ยเธอค้างหนี้ฉันอยู่30,000นะ
4: ค่ะ
2: เนี่ยยังไม่จ่ายเลยหนูยานัทหนูจ่ายให้พี่สัก 5,000 มั้ย
4: ลดลงมาหน่อยเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการน่ะ
2: 30,000 เจอ 5,000 หนูเอามั้ย
4: โอนเลย
2: โอนเลย
4: ค่ะ
2: อันนี้ซื้อมา500
4: อ๋อแล้วเขาก็ได้กำไรนิดๆหน่อย
2: ทีนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวผมฟ้องนะผมฟ้องนะพอฟ้องปั๊บเธอตกใจใช่มั้ย
4: ใช่รีบโอนเลย
2: รีบโอนเลยลดตั้งเยอะตั้งแยะใช่มั้ยทีนี้ถ้าเธอรู้เธอบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งหลายปีแล้วหมดอายุความแล้ว
4: uh-huh. อ
2: ันนี้ก
4: ็ ก็อีกเรื่องนึง
2: อันนี้ก็หยุดเลยหย
4: ุ
2: ดเร
4: ื่องก็หมอทันที
2: จะไปฟ้องก็ไม่ไปแล้วเห็นไหมเพราะงั้นต้องรู้นะครับ
4: แล้วอย่างนี้นอกระบบเหรอคะ
2: เดี๋ยวนะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นตระกูลเจจำไว้นะถ้าเป็นตระกูลเจเนี่ยนะเจ้าหนี้ที่ขึ้นด้วยตัวเจเนี่ยนะ
4: ค
2: ือคนที่ไปซื้อหนี้มาและหนี้นั้นก็หนี้ที่เป็นหนี้เสียนะธนาคารก็ขายหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเจอคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโทรมาหาพี
4: ่
2: โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยศาลตัดสินแล้ว300,000 กว่าบาททวงก็ไม่จ่ายบอกว่าทวงไปก็บอกว่าเนี่ย เขาไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรยึดไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรยายรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่ก็ยึดทีนี้ยายบอกฉันจะตายก่อนนะเด้
4: ใช่กว่าจะ10ปีทำไมยายต้องรอด้วย
2: ขายหนี้นะครับขายหนี้ได้ครับสมมติอ่ะขายให้ผมขายนี่ก้อนนี้มา 300,000 ใช่มั้ยยายขายผมมาสัก 100,000 สมมตินะผมก็ไปซื้อมา 100,000 ถ้านี่ไม่มีอะไรซื้อ 50,000 สมมตินะน
4: ะ
2: ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพ
4: ทำการตกลง
2: แล้วแต่คุณภาพนี
4: ่อ่
2: ะก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จ่ายเงินให้ยายยายก็พอใจถูกมั้ยเราก็ไปทวงหนี้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไป10ปีมีเมื่อไหร่แย่หมายไปเรื่อยๆๆนึกออกมั้ยยาย
4: เหนื่อยเหมือนกันนะ
2: ก็เขามีอาชีพเขามีอาชีพเขามีพนักงาน
4: ถ้าเป็นเราก็คือถือว่าเหนื่อยนะคะไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะของคุณชลัยคุณชลัยเนี่ยบอกว่าซื้อปากเปล่ามาหลายปีแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานอีกฝ่ายโอนไม่ได้เพราะติดธนาคารแต่ความจริงคือโอนให้ลูกไปแล้วอ่ะเดือดร้อนเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะพี่ชลัยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
9: ปากพนังครับ
2: ปากพนังไปคุณเป็นคนซื้อเหรอ
9: ครับผม
2: ไปซื้อที่ดินเปล่า
9: ที่เป็นกูถมไปร้อยกว่ากันนะครับ
2: อะไรนะคุณพูดว่าไงนะไปซื้อที่ดินอะไรมานะ
9: ที่ดินเปล่าครับ
4: ที่ดินเปล่า
2: ที
4: ่
2: ดินเปล่ามา
9: ผมซื้อมีกูผมกูไปร้อยกว่ากันด้วย
2: มีคูน้ำด้วยเหรอ
9: ครับผม
2: เอาแล้วคุณซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่
9: 1งานครับ
2: 1งานราคาเท่าไหร
9: ่ 20,000 บาทครับ
2: ซื้อที่1งานราคา 20,000 บาทอยู่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มีทำสัญญาซื้อขายกันใช่มั้ยเ
9: ชื่อทำครับ
2: แล้วที่แปลงที่คุณซื้อมันมีเอกสารสิทธิ์มั้ย
9: มีครับ
2: เป็นอะไรครับโฉนดหรือเป็นนส
9: 3มีครูนะครับ
2: เป็นโฉนด
9: นี่อยู่แล้วครับ
2: คุณไปซื้อที่เข้ามา1งานราคา 20,000 แล้วเค้าแล้วไม่ได้โอนกันใช่มั้ย
9: ครับผม
2: ไม่ได้โอนแล้วเขามอบคนขายในมอบโฉนดของเขาเนี่ยให้คุณไหม
9: ไม่ครับ
2: ไม่มอบและทำไมตอนและผ่านมาแล้วกี่ปี
9: 30ปีแล้ว
2: 30ปี
4: ค่ะ
2: แล้วไอ้ที่หนึ่งงานตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย
9: เป็นบ้านครับผมก็บ้านอยู่เล็กๆเลย
2: สร้างบ้านคุณสร้างบ้านอยู่ในที่หนึ่งงานแล้วนั่นแล้วใช่ไหม
9: ครับผม
2: ส่วนคนที่ขายให้ก็ไม่ได้มาวอแวอะไรคุณใช่หรือเปล่า
9: ครับผม
2: คุณก็อยู่อย่างสงบคนที่ขายแล้วก็ขายเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันตามทะเบียนโฉนดเท่านั้นถูกต้องไหม
9: ครับผม
2: ถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยังตามตัวคนขายให้คุณได้ไหม
9: อยู่ใกล้กันครับ
2: อยู่ใกล้กันแล้วไปบอกเขายังว่าไปโอนให้ผมทีเคยไปบอกเขาไหม
9: บอกเขาได้เพื่อนไปบอกสาขาที่ได้เลยเขาบอกว่าโอนไม่ได
2: ้บอกเขาบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรครับ
9: ไม่ทราบครับผมไม่บอกผมไม่คุ้นเลย
2: มันจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าโอนไม่ได้แล้วไม่ทราบแล้วจบลงแค่นั้นเนี่ยพี่มาถามผมต่อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับคุณชลัย
9: ครับ
2: คุณไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งนะ
9: ครับผม
2: ไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งเพราะคุณบอกว่าที่ดินมีโฉนดนะ
9: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็ให้เขาพาเขาไปเลยสำนักงานที่ดินปากพนังมีถูกต้องไหม
9: แล้วก็โอนให้ลูกโอนให้ลูกก็แล้วนะครับ
2: เอาก็โอนให้ลูกไปแล้วเหรอ
9: ครับผม
2: อ๋อคนขายโอนโฉนดนี้ให้ลูกเขาไปแล้ว
9: ครับโอน

0: ซื้อเนี่ย
1: เขาฟ้องเขาจำนองตั้งแต่ปีไหน
0: ไม่ทราบเป็นปี30กว่าปานู่นเลย
2: เป็นเรื่องยาวเลยนะ
1: คือมันเขาก็โอนไม่ได้ไงที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าโอนไม่ได้ก็เพราะที่มันติดจำนองธนาคารแล้วธนาคารก็ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเหรอ
0: ไม่ครับแต่ไม่มีทางเลยคุณจะจำนองผมเห็น
1: เอาอย่างนี้คุณชลัยผมก็ไม่มีข้อมูลพอพูดไปลึกไปคุณก็โผล่มาบอกเอาที่จำนองอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอีกนะครับคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปากพนังครับให้อัยการช่วยดูข้อที่จริงเรื่องนี้ให้คุณนะครับ
0: ครับ
1: ไปให้อัยการช่วยดูให้ดีกว่านะผมก็ไม่อยากผิดพลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเวลาที่มันจำกัดนะว่าคุณไปซื้อที่ดินมา1งานนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตอนนั้นว่าที่นี้ติดจำนองอยู่อ่ะเขายังโอนให้ไม่ได้แต่
0: รู้ครับ
1: ฮะ
2: ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
1: รู้หรือไม่รู
0: ้รู้ครับ
1: คุณซื้อที่ดินติดจำนองมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าคนขาย
0: รู้ตอนหลังนี่ไปโอนไปบอกว่าที่มีธนาคาร
1: ติดจำนองอยู่ทีนี้ติดจำนองเขาก็โอนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ไถ่ถอนซึ่งเขาคงไม่ไถ่ถอนเพราะถ้าไถ่ถอนเสร็จปั๊บก็มาจ่ายให้คุณก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลองคุณไปคุยกับเขาให้ได้ความจริงซะก่อนว่า1ตกลงอ่ะคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับธนาคารเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะได้มีข้อมูลเพราะไม่งั้นเนี่ยธนาคารเขาต้องฟ้องบังคับจำนองแล้วเอาที่แปลงนี้ไปขายท่อตลาดปัญหาว่าคุณน่ะอยู่ปลูกบ้านอยู่ในที่แปลงนี
2: ้
1: คุณไปทำข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเขียนเป็นตัวอักษรอย่าพูดเรื่องเล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิปากพนังว่าท่านอัยการครับผมทำอะไรได้บ้างครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมผมมีสิทธิ์ไหมจะทำยังไงที่จะให้เขาโอนให้ผมได้ไหมเพราะเขาขายผมก่อนแต่ว่าไม่ได้โอนและต่อมาเขาเอาโฉนดไปจำนองนะครับทั้งที่ขายให้ผมก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีสัญญาไหมอะไรไหมรวบรวมทั้งหมดไปพบอัยการนะผมแนะนำพี่ตามนี้แหละครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ดินที่คือเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะ30ปี
1: ทางโน้นก็ไม่ยอมไถ่ถอนนะเพราะว่าขายแล้วอ่ะ
2: แล้วมันเป็นหนี้ที่ก็ต้องชำระด้วยนะค่ะจากเรื่องของที่ดินเรื่อง
1: น
2: ี้
1: ได้ไหมขอย้ำนิดหนึ่งว่า
2: ได้เลยค่ะ
1: เวลาจะทำนิติกรรมใดๆก็ตามการซื้อขายการกู้ยืมการซื้อขายข้อตกลงใดๆก็ตามที่มีผลในทางแพ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่การชดใช้ความเสียหายกันในภายหลังนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณไว้ใจคุณควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วให้เขาเซ็นเราเซ็นลงวันที่เอาไว้เป็นหลักฐานอย่าไว้ใจกันและทำกันไปในที่สุด
2: ต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนนะ
1: มันฟ้องกันไม่ได้
2: และอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดินคือที่ดินเราซื้อปากเปล่าอันนี้ก
1: ็
2: น่ากลัวนะคะ
1: ซื้อปากเปล่าเพราะว่า
2: ไว้ใจกัน
1: คือถ้าเราอยู่แสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเราจะไปสู้ครอบครองปรปักษ์มันก็พอจะสู้ได้อยู่หรอกแต่ข้อที่จริงมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ตามมา
2: แล้วถ้ากรณีแบบนี้เราต้องไปชำระหนี้ที่เขาไปจำนองไหมคะพี่ถนอมถ้าตัวคุณชายอ๋อไม่ต้อง
1: เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของเขาแต่ถ้าเขาถูกบังคับจำนองเราจะไปไหนฮะทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อหนี้จากการขายท่อตลาด
2: ค่ะเพื่อให้เรามีที่ดินอยู
1: ่ไม่งั้นเราก็ต้องย้ายออกนึกออกมั้ยเพราะเราไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นแล้วบอกเราซื้อแล้วแล้วไหนคือหลักฐาน
2: ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณบอกว่าปากเปล่านะ
1: ใช
2: ่ค่ะจากเรื่องที่ดินแล้วก็หนี้เนี่ยมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของคุณสมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยโดนรถชนนะใช้สิทธิ์พรบ.รักษาที่โรงพยาบาลแรกมาแล้วอยากถามว่าถ้าไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยสามารถเบิกพรบ.ได้ไหมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะพี่ถนอมเรื่องของพรบ.เน้นย้ำเลยว่าควรจะทำนะ
1: ต้องทำ
2: ต้องทำใช้คำว่าต้องทำเลย
1: พรบ.เนี่ยต้องใช้คำว่าต้องทำแต่ถ้าว่าประกันภาคสมัครใจควรทำ
2: ควรทำ
1: แต่ถ้าพรบ.ต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเจอตำรวจจับรถไม่มีพรบ.ปรับสูงสุด 10,000 บาท
2: โอ้ไอ้ป้ายวงกลมที่เราเห็นกันนั่นแหละ
1: ไม่ใช่ป้ายวงกลมไอ้ป้ายวงกลมนั้นทะเบียน
2: ทะเบียน
1: นั้นทะเบียนไอ้พรบนี่มันเป็นสี่เหลี่ยม
2: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ก็คือมันไม่กี่บาทนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็300ใช่ไหมคะ
1: 300บาทใช่
2: ถ้ารถยนต์ก็ไม่กี่พัน
1: ใช่

0: ตามขนาด CC เนาะที่มันจะคิดกันจากคุณสมชาติน่าจะต่อสายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเรื่องของคุณระวิวรรณกันบ้างค่ะพี่ถนอมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณระวิวรรณเนี่ยโทรมาหาเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบนี
1: ้
0: ไฟใช้ไฟเพื่อการเกษตร
1: ขอไฟเกษตรขอไฟเกษตรก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องขอมันคือการขอไฟเนี่ยหนึ่งขอใช้ไฟบ้านเปิดในบ้าน
0: ใช้แบบว่าดำเนินชีวิต
1: ขอไฟเพื่อที่จะไปทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาสูบน้ำอะ
0: ไรเงี้ยมันต้องเป็นลายอีกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคุณระวิวรรณครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: คุณระวิวรรณอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุดรธานี
2: อำเภอหนองวัวซ
1: อค่ะอำเภอหนองอะไรนะ
2: หนองว
0: ั
2: วซอ
0: หนองว
1: ั
0: วซอ
1: หนองวัวซอคุณต้องการจะขอไฟฟ้าเพื่อใช้การเกษตรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ขอไปทำอะไรครับทำนาทำสวนครับ
2: เกษตรผสมผสานค
1: ่
2: ะ
1: เกษตรผสมผสานจะขอไฟไปใช้แล้วจากเส้นทางเสาไฟต้นสุดท้ายนะเสาไฟต้นสุดท้ายไปถึงแปลงที่ดินของคุณนั่นน่ะกี่เมตรครับประมาณ
2: ประมาณ5เมตรค
1: ่
2: ะ
1: ประมาณเท่าไหร่นะ
2: 500
1: เมตรนะครับ500เมตรแล้วคุณระยะทาง500เมตรจากเสาสุดท้ายไปถึงที่ของคุณมันมีบ้านเรือนคนอื่นอยู่ด้วยไหม
2: มีค่ะ
1: มีกี่หลังคาเรือน
2: มีเยอะ
1: มีเยอะ
0: มีหลายหลังนะ
1: มีหลายหลังนะ
2: จ้า
1: แต่ว่าเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
2: มีแล้วสุดท้ายอยู่เขานั่นแหละ
1: เขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์เนาะ
0: คุณระวิวรรณได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะ
1: ถ้าคุณเอาอย่างนี้แล้วถ้าไฟหลังสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ผมนับจากต้นเสาไฟไป500ถึงบ้านถึงที่คุณแต่ถ้านับจากเพื่อนบ้านหลังสุดท้ายกับที่คุณนี่500เมตรเหมือนกันหรือว่าอยู่ใกล้กว่า
2: 500เมตร
1: ต่อ500เมตรนับจากเพื่อนบ้านหลังนั้นไปใช่ไหมทีนี้คุณอยากจะได้ไฟจึงโทรมาถามที่นี่ว่าทำยังไงถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเคยไปขอการไฟฟ้าหนองบัวซอแล้วหรือยังครับ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยโทรมาถามก่อนนะ
2: จ้า
1: ถ้าโดยหลักแล้วพี่ระวิวรรณไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอนะครับไปเขียนข้อมูลนะครับว่าเรามีความประสงค์เอาหลักฐานไปด้วยนะบ้านเล็กที่นะครับแปลงที่ดินนะครับเอาไปด้วยนะว
2: ่
1: าเราต้องการจะขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้คำนวณระยะทางเลยว่ามันจะต้องใช้สายไฟกี่เม็ดใช้เสากี่ต้นขนาดไหนยังไงเขาจะมีการคิดคำนวณแล้วก็มิเตอร์ด้วยนะมิเตอร์ไฟด้วยคิดคำนวณเสร็จปั๊บพอเขาบอกตัวเลขคุณปั๊บคุณก็จะตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันเกือบแสนหรือเป็นแสนคุณจะตกใจเพราะคุณบ้านหลังเดียวอยู่โดเดแล้วห่างเพื่อน500เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินพร้อมจ่ายไฟฟ้าก็ทำให้ได้เลยคุณก็เดินให้เขาคุณได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีก็ย้อนกลับไปที่เพื่อน
0: ค่ะ
1: เพื่อนก็บอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลถูกต้องไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นแหละเราก็เหมือนกัน
0: ก็ย้อนกลับไปที่เทศบาล
1: ใช่ครับเพราะว่าเทศบาลเนี่ยเทศบาลคือการไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยกรณีแบบนี้นะการไฟฟ้าจะสนับสนุนเงินในการขยายไฟเนี่ย50,000
0: ค่ะ
1: ประมาณ50,000ทีนี้มันจะมากกว่า50,000พอมากกว่า50,000เนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็จะประสานกับเทศบาลว่าเทศบาลจะสนับสนุนชาวบ้านไหม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเขาก็จะเอาเงินเทศบาลบวกกับเงินของไฟฟ้า50,000เนี่ยขยายไฟให้เรา
0: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
1: นั่นแหละคุณกลับไปถามเพื่อนบ้านที่เขาได้ที่คุณบอกว่าได้จากเทศบาลแสดงว่าเทศบาลสนับสนุนถามว่าคุณมาอยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ไหมถ้าอุดหนุนให้คุณก็ไปทำเหมือนกันไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอหรือคุณจดเบอร์4ตัวครับพี่ครับพร้อมจดไหม
2: จ้า
1: สี่ตัวเท่านั้นแหละครับ1129ครับ
2: 1129
1: เป็นเบอร์โทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปถามได้ก่อนเลยว่าฉันต้องการจะขอไฟเพื่อการเกษตรทำยังไงเขาก็จะตอบเหมือนที่ผมตอบนี่แหละเพราะวันก่อนผมก็คุยผู้จัดการไฟฟ้ามาแล้วเหมือนกันนะครับไปทำอย่างที่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเองเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรอการอุดหนุนจากเทศบาลถ้าเทศบาลไม่มีนี่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณไม่มีละ
0: ตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้ว
1: กันยาแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
0: ตุลาคมนะ
1: ก็ต้องรอไปงบประมาณปีหน้าถ้าเขาไม่ตั้งไว้เขาก็ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะไฟเกษตร
0: นะได้ง่ายนะ
1: ใช่ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยใช้เกษตรลงทุนนิดนึงลองดูนะพี่นะ1จะใช้โซล่าเซลล์ไหมลองดูในปัจจุบันที่ค่าจ่ายเริ่มลดลงกับ2ไปยื่นขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรแล้วเจ้าหน้าที่จะตอบเหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่รวิวรรณ
1: ค่
0: ะก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เข้าใจแหละพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะต้องการต่อไฟเนี่ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่พี่ถนอมแนะนำว่าเดี๋ยวนี้โซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยานัทเห็นนะคะเป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์เลยนะ
1: สะดวก
0: ใช่คือยิ่งบ้านเราแดดเยอะด้วย
1: ขนาดในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ย
0: ตามบ้านเรือน
1: ยังสนับสนุนที่จะให้ใช้ไฟ
0: โซลาร์เซลล์เนาะ
1: โซลาร์เซลล์นะครับมันดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนในรอบแรกก่อนนะถึงจะมีไฟมาใช้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยนะในการทำโซลาร์เซลล
1: ์คุณอารมณ์จากพัทลุงเสาไฟฟ้าปักในที่ดินเราอยากย้ายไปปักในแนวเขตพี่อารมณ์ฟังนะผมตอบเลยนะพี่อารมณ์ที่ถามเข้ามานะน้องเมโลดี้รับสายมาพี่อารมณ์ครับถ้าเสาไฟฟ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าแล้วปักอยู่ในที่ดินของเราเราแจ้งการไฟฟ้าให้เขารื้อถอนออกไปได้เลยครับเขาต้องรื้อถอนครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ดินเราเขาใช้ประโยชน์ที่ดินเรามาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนเขาจะปักเสาไฟชาวบ้านก็ยินยอมแต่ปัจจุบันที่มันมีราคาแพงขึ้นทางเข้าทางออกมันอาจจะถูกไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเราติดต่อการไฟฟ้าอำเภอที่เราอยู่ให้เขารื้อถอนได้เลยให้เวลาเขานิดหนึ่งให้เขารื้อถอนได้เลยนะครับการไฟฟ้าเขารื้อถอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาของการไฟฟ้าและอยู่ในที่ดินเราและเราก็ใช้ไฟต้นนั้นอยู่และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะ
0: ไม่ได้ขวางทาง
1: ถ้าไม่ไปคิดมากก็ให้มันอยู่ไปแต
0: ่
1: ถ้าอยู่แล้วเราคิดมากแล้วล่ะอยู่มานานแล้วด้วยแจ้งให้เขารื้อถอนครับเขาต้องรื้อครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะคะพี่จิรากทมเมื่อสักครู่คุยกับพี่ถนอมค่ะเรื่องของการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขายหนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณจิราก็เลยมาสอบถามเหมือนกันว่าขายหนี้ทำอย่างไรแต่น่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ
1: ค
0: ุณจิราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับขอรบกวนจะถามนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่จิราขายอันนี้หนี้ตามคำพิพากษาหรือหนี้กู้ยืมกันเอง
3: หนี้ตามคำพิพากษาคือหนี้ผู้พิพากษาเนี่ยให้ใช้หนี้แล้วนะแต่ว่าตามไปแล้วเจ้าของไม่มีหนี้ที่จะชำระได้ไม่มีไอ้ทรัพย์ที่จะชำระได
1: ้ครับ
3: ครับก็เลยจะถามว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะครับขอโทษ
1: ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยเขาขายกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวหนี้นอกระบบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะพี่เจระนะ
3: ขอบคุณครับ
1: จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหนี้กันนะเพราะเราไปทวงเองแล้วก็ทวงไม่ไหวเรายิ่งอายุมากๆผู้สูงอายุเนี่ยผมยังเตือนผู้สูงอายุว่าตลอดมานะครับว่าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าให้ลูกหลานอย่าให้ใครมายืมตังค์อ
0: ย่าไว้ใจคนที่คุณรัก
1: คนหนุ่มคนสาวแขนดีขาดีแล้วมายืมเงินคนแก่นั่นน่ะมันถูกที่ไหนเหล่าเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าเป็นเสาหลักไหมคะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ แต่ว่าน่าจะมีเงินเยอะอะไรแบบนี
1: ้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามีเงินเยอะให้ลูกหลานให้ได้ให้แต่ถ้าขอมายืมอย่าหวังว่าเออดีเหมือนกันจะได้ดอกเบี้ยมาเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ไปทั้งโซ่และลิง
0: ไม่ได้เลยสักกระบา
1: ดไม่ได้เลย นะส่วนของพี่จิระเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อมูลยืนยันอีกนิดนึงนะพี่นะ
3: อ๋อได้ครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะพี่จิระ
1: ดูรายการอยู่นะ
0: แสดงว่าพี่จิระดูรายการของเรานะที่เรื่องของการขายหนี้ที่เราคุยกันไปว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันก็จะมีคนมาซื้อ
1: ครับ
0: แต่หนี้นอกระบบเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะตรวจสอบให้อีกครั้งนึงนะคะว่าสามารถขายได้ไหมขายอย่างไรนะเรื่องของมรดกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยมักจะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอบได้แล้วเรื่องของการขายหนี้นอกระบบ
1: ได้ครับเขาเรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
0: ค่ะ
1: ครับก็คือมันเป็นภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกร้องก็เหมือนกับว่ามีเรามีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้เราแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชำระหนี้เราก็มีสิทธิเรียกร้องในการที่จะให้เขาชำระหนี้นะแล้วเราก็นี่แหละเอาสิทธิของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งเราขายสิทธิให้เขาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
0: ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะมาซื้อเนี่ย
1: ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปถามลูกหนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมโอนขายสิทธิของคุณให้กับคนนี้ผมคุณจะเห็นชอบไหมไม่จำเป็นไม่ต้องถามเลย
0: อ๋อก็สมมติยานัทติดหนี้พี่ถนอมพี่ถนอมก็ขายหนี้ยานัทไปให
1: ้ในกอเลย
0: ในกอ
1: ก็รับ
0: ใช่รับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่ทวง
1: เรียกร้อง
0: อ๋อทำได้นะคะคุณจิระนะคะคุณจินตนามาแล้วนะคะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าต้องการยกมรดกให้แค่ลูกคนเล็กเท่านั้นสามารถทำได้ไหมคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
4: จ้ะคืออย่างนี้นะลูกคนเล็กเนี่ยอยู่กับยายมาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนคนโตนี่เขาก็ไปตั้งอายุ19แล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่ระยองกับเมียเขาแล้วเขาก็ไปเช่าอิสลามแล้วก็มีหลานทุกคน3ขวบเองก็รักหลานก็เป็นของเขาแต่คนโตเนี่ยคือร่วมไปให้การเมืองส่งเงินยาโตปลาก็หมดไปแล้ว
1: คุณป้าครับไม่งั้นคุณป้าเล่ายาวหมดเวลาซะก่อนครับป้าจะถามเอาได้เลยครับ
4: ถามว่าถ้าเผื่อยายยกที่อยู่แล้วก็หอพักให้คนเล็กคนเดียวยายตายไปคนโตวันที่5เขาจะมาฟ้องน้องได้ไหมจะเอาสมบัติแบ่งปันได้ไหม
1: ได้ครับคุณป้าจินตนาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับปัจจุบัน
4: 81
1: จะยกที่ให้กับ
0: ลูกคนเล็ก
1: ลูกคนเล็กคนเดียวเท่านั้นใช่หรือไม
4: ่สองที่บ้านที่อยู่กับหอพัก
1: มีหอพักกับบ้านที่อยู่2อย่างทีนี้สามีป้าล่ะยังอยู่ไหม
4: สามีน่ะเขาไปมีเมียใหม่30ปีแล้ว
1: เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว
4: เรื่องแล้ว
1: ป้าครับ
4: มีบำนาญกินของเขาเดือนตั้ง 40,000 แต่ยายไม่เคยไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ให้ยาย
1: ป้าได้ความแล้วทีนี้ผมถามให้มันสิ้นกระแสความว่ายังอยู่หรือไม่อยู่
4: อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังนิดนึงนะคะ
1: แต่ว่าทรัพย์นี้เป็นสิทธิ์ขาดของป้าคนเดียวถูกต้องไหม
4: ป้าหามาได้น้ำทับคนแรกคนเดียว
1: ป้าฟังผมนะฟังดีๆนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยหนึ่งมีบ้านพร้อมหอพัก
0: ค่ะ
1: ป้าฟังดีๆนะป้ามีลูกหลายคนแต่จะให้
4: สองคน
1: แต่จะให้แค่คนเดียวถูกต้องไหม
4: จ้ะ
1: ทำไมอีกคนหนึ่งถึงไม่ให้เพราะอะไร
4: ให้ไปเยอะแล้ว
1: โอ้ให้ไปแล้วได้ครับได้ครับจบครับถ้าให้ไปเยอะแล้วจบครับเห็นควรครับป้าครับป้าครับป้าฟังนะเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบน
4: ะ
1: ป้าครับเนื่องจากมีหอพักนะครับแล้วก็บ้านถ้าป้าโอนให้ลูกคนเล็กไปหมดแล้วป้าก็จะไม่มีมรดกแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วถูกต้องไหม
4: ถูกต้อง
1: ผมแนะนำป้าควรจดสิทธิเก็บกินไว้ครับคุณป้า
4: จดกับใครอะลูก
1: จดกับสำนักงานที่ดินตอนไปโอนนะเพราะว่าหอพัก
4: ยังไม่โอนยังไม่โอน
0: ค่ะเนี่ยเราแนะนำค่ะคุณป้า
1: คุณป้าฟังนะคะอย่าตัดบทผมแล้วป้าครับป้าฟังผมนะผมแนะนำป้าว่าเห็นด้วยครับป้าจะโอนถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวเนี่ยเราจะยกทรัพย์สินของเราให้ใครเราทำได้หมดยกให้ถนอมยังได้ยกให้ยานัทยังได้ยกให้ใครได้หมดยกให้ลูกคนไหนได้คนไหนไม่ได้กันได้ทำได้ทั้งนั้นล่ะครับป้าฟังนะอย่าเพิ่งพูดนะป้ามีสิทธิ์ยกให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีของป้านะส่วนกรณีอื่นเนี่ยอย่าเอากรณีนี้มาเทียบนะ พราะก็อาจจะเป็นมรดกของพ่อแม่สินสมรสพ่อตายไปแล้วมันจะต้องแบ่งอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่เนี้ยมันเป็นทรัพย์ของป้าคนเดียวป้ามีสิทธิ์ที่จะยกให้ลูกคนเล็กคนเดียวได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำว่าให้คุณป้าไปจดสิทธิเก็บกินโอนพร้อมจดสิทธิเก็บกินค่าเช่าหอทั้งหมดนั่นนะให้ป้าได้กินได้ใช้ไปเพื่ออนาคตข้างหน้าจนกว่าวันที่ป้าจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมไปแล้วป้าจะได้ค่าเช่าตรงนี้เก็บกินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได
4: ้ไปจดสิทธิเก็บกินที่ไหนนะจ๊ะ
1: ไปสำนักงานที่ดินวันที่ไปโอนและบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันขอจดสิทธิเก็บกินเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่าจดก็ไม่เกิน100บาทครับตามนั้นนะครับคุณป้าครับเวลาหมดแล้วอะไรนะ
4: ที่ยายจะยกให้คนเล็กแค่นะ
1: ครับผมไปจดสิทธิเก็บ
4: ที่ดิน
1: แต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ละฉันไว้ใจลูกฉันจะไม่จดก็ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อให้เป็นหลักประกันไว้ก็จดสิทธิเก็บกินไว้ด้วยเพราะมันมีหอพักขอพักมีค่าเช่าม
0: ีค่าเช่ารายเดือน
1: เราก็จะได้เอาค่าเช่านั้นแหละมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้จะไปทำบุญไปใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่ของ
4: คนเล็กก็เขาดีจะอะไรก็ซื้อให้หมด
1: ถ้าลูกดีไม่มีปัญหาไม่จดก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักประกันก็จดไว้หน่อยป้าครับเวลาหมดแล้วเหลือเวลาให้น้องยานัทนิดหนึ่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะ
1: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณป้าก็เป็นเรื่องมรดกนะเราก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะยกมรดกเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิเก็บกินในการที่บางคนก็คือบางครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะทอดทิ้งคุณแม
1: ่ใช่เพราะแต่ถ้าลูกเราดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเพื่อเป็นหลักประกันไว้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้กับชุดผ้าไทยพระราชทานนะน้องยานัทนะ
0: ค่ะชุดผ้าไทยอ่ะ
1: มีไหมวันนี้
0: ถือว่าเราต้องบอกว่าตั้งแต่รายการของเรามีมาเนี่ยคือได้เรียกได้ว่าได้มีการนำเสนอคลิปชุดผ้าไทยทั้งหมด8ชุดไทยพระราชนิยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่ NBT ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
1: ท
0: ิ้
1: งท้ายไว้นิดหนึ่งนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบคำถามคุณยายวันดีคุณมิ่งขวัญคุณชีวีคุณวันลบคุณบุญช่วยคุณพี่สมพงษ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามให้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนก็คลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเวเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
4: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่1กันยายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำทีมร่วมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสองสะพานยุทธศาสตร์ภาคใต้ได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพัทลุงสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้านนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติธรกุลนายจิรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิติชัยเองชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่และผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธี สำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องจราจรช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางที่ปัจจุบันต้องใช้แพขนานยนต์ซึ่งการก่อสร้างสะพานนี้จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นรองรับรถพยาบาลและบริการสาธารณะเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสะพานทั้งสองแห่งจะเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแต่จะช่วยเชื่อมโยงคนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวและการพัฒนาอย่างสมดุลกับธรรมชาติทั้งเป็นการสร้างโอกาสและเปิดประตูสู่อนาคตของเกาะลันตาอย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่พื้นที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักย้ำฝ่ายปกครองตำรวจกวดขันปืนยาเสพติดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือหากเกิดอุทกภัยในอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่มุ่งเน้นการกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนเพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำถึงแนวทางที่ต้องการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจบูรณาการการทำงานร่วมกันกวดขันเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการพกพาและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองรวมถึงยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านซึ่งมีผลการจับกุมต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวฟังคำเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าลุยแก้ปัญหารุกป่าสงวนพร้อมตั้งเป้าเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ปี70นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดต้นไม้ทำลายป่าจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ที่ประชุมได้ร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวนางและป่าหางนาคในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบริเวณชายหาดคลองสนบ้านนาตีนหมู่ที่4ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่การดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและการป้องกันไฟป่าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568สถานการณ์การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังสอดและป่าควนบากันสถานการณ์การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องเสียดป่าเขากลมและป่าช่องบางเหรียงพื้นที่หมดอายุอนุญาตหมู่ที่1หมู่ที่8ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่สถานการณ์การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยาบริเวณพื้นที่หมดอายุอนุญาตหมู่ที่7ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าท้องถิ่นท้องที่จังหวัดกระบี่และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่พ.ศ. 2570การบุกรุกป่าตลอดจนพิจารณาร่างแผนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุกท้องที่จังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพนายกเทศมนตรีตำบลเขาพนมร่วมโครงการพื้นที่ลานสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชนครั้งที่4ดร.เจษฎาวุฒิพัวพันธ์สวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลเขาพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาพนมคณะกรรมการชุมชนและชมรมเขาพนมปันสุขร่วมพิธีเปิดโครงการพื้นที่ลานสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชนครั้งที่4ณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพนมภายใต้การดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเขาพนมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายอันเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความสุขอย่างยั่งยืนพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
7: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
6: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
8: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: รอบวันบริการ
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่1กันยายน2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบ GPS งานขนส่งสินค้าระยะเวลาการฝึกอบรม30ชั่วโมงรับจำนวนจำกัดเพียง20คนเท่านั้นกำหนดฝึกอบรมในเดือนกันยายน2569ในเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สถานที่ฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45เลขที่245หมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สำหรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมโลจิสติกผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวิทวัฒน์ผู้ประสานการฝึกโทรศัพท์หมายเลข0625599098ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไม่ละน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านพี่น้องก็สู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่1เดือนกันยายน2569ตรงกับเริ่มที่คำเดือน9ปีมะเมียนะครับก็ยังเป็นหน้าที่ของนั่งคริงหน่อยตะลุงชาคนนะครับพี่น้องมาในเรียงโนราห้ารักทำตาว่าอีจบเลยพี่น้องทำตาว่าอีจบเลยถ้าว่านั่งคริงจบนะครับพาพี่น้องไปคว่างนั่งอาจารย์นั่งคริงอีกที่พี่น้องนั่งพร้อมหน่อยตะลุงชาคนมาในเรียงน้ำตาคุณจนนะครับสักเดียวได้คว่างนะครับพี่น้องถ้าว่านั่งคริงจบพาพี่น้องไปคว่างนั่งพร้อมหน่อยตะลุงชาคนมาในเรียงน้ำตาคุณจนนะครับมาเลยข้าวคนก้อนพี่น้องมาเลยข้าวกันทั้งฮิตนะครับคนฝั่งนั่งผมมีข้าวมาเจงมาควักนะครับมายำมาเตือนพี่น้องกันแล้วมาที่สำนักงานเล่ากระชาดจังหวัดกระบี่นะครับเขาได้จัดทำเพลินรับประจักษ์ลูกฮิตประจำเดือนกันยานี้ซ้ำกันยานะครับพัดที่ซ้ำกันยาไปที่โรงเรียนเนื้อครองประชาบำรุงส่วนวันศุกร์ที่11กันยานะครับไปที่ว่าการอำเภอขับพนมอังคารที่15กันยานะครับไปที่ว่าการอำเภอลำทับแล้วก็วันที่17กันยาไปที่โรงแรมเอานางวิลล่ารีสอร์ทนะครับพี่น้องก็ขอเชิญผมแม่พี่น้องทุกฐานนะครับที่มีสุขภาพแข็งแรงรวมเป็นผู้ให้นะครับโดยการบริจาคโลหิตสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษาในโรงพยาบาลนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับให้เลือดให้ชีวิตนะพี่น้องเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ให้ได้มาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเป็นการทำบุญเป็นการให้ที่ทุ่งทุดนะครับของชีวิตมนุษย์พี่น้องท่านผู้ฟังกาคอยเชิญนะครับพี่น้องรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้กลับมาที่การประปาท่วนภูมิภาคชาค่ากระบี่กันคิดแล้วพี่น้องเขาจำเป็นต้องยึดใจนามเป็นการชั่วคราววันนี้นะครับ1กันยาเวลา14นาฬิกาจนถึง2กันยาเวลา6นาฬิกานะครับ6โมงเช้าด้วยโถ HDPE ขนาด400มิลลิเมตรนะครับแตกฉุกเฉินบริเวณโค้งช้างที่หมู่3ตำบลไทรไทยอำเภอเมืองกระบี่นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งต่อไปนี้นะครับตำบลอ่าวนางทุกหมู่บ้านทั้งหมดนะครับถนนวัชระโค้งช้างที่แยกครองจีราชและซอยแยกนะครับตำบลไทรไทยหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5และหมู่6นะครับตำบลตะปริกหมู่1หมู่2หมู่3และกระมูหกและการรวมตึ้งพื้นที่แยกพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีน้ำชายนะครับพี่น้องการประปาท่วนภูมิภาคชาค่ากระบี่ก็ขออภัยในความไม่ชัดเจนของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับอีท่ามได้เพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดที่0756111354นะครับการวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องโดยโทร HDPE นะครับ HDPE ขนาด400มิลลิเมตรแตกชุกเชิญบริเวณโค้งจังซี่มู่ซ้ำตำบลไทรไทยนะครับเขาทำการซ่อมอยู่ตนในขณะนี้นะครับตั้งแต่วันที่1กันยาเวลา14นาฬิกาจนถึง2กันยาเวลา6นาฬิกานะครับพี่น้องได้มีน้ำชายตอนเช้าพี่น้อง6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้ครับมาทีขอเชิญพี่น้องรวมผ่านประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุนะครับโครงการมนเสียงไวเก่ากระบี่คอนเทสต์ประจำปี2569นะครับรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่3ถึง5กันยานี้นะครับเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะครับข้าขอเชิญพี่น้องมารวมกิจกรรมในงานกันได้มาเชียร์มาชมมาชิมมาช็อปนะครับมาเชียร์การได้แก่การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุตั้งเพลงลูกถุงและเพลงลูกกลุ้งนะครับส่วนมาชมการประกวดสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ดีของผลิตภัณฑ์ดีเด่นของแต่ละชุมชนนะครับ แล้วก็มาชิมมาชอบสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนต่างๆนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมงานมาเที่ยวกันได้นะครับโครงการมนเรียงเพลงไวเก่ากระบี่คอนเทสช่องพันช่องพศ2569งานระว่าง 3-5 กันยานะครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะครับครับสำหรับรายการเกษตรสัญจรก็อย่าลืมพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับทุกวันพุธหน้าสำนักงานเกษตรนะครับมาให้การสนับสนุนมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ให้บริการพี่น้องทุกวันพุธนะครับรายการเกษตรสัญจรครับมาควังนั่งกริ่งน้อยตะลุงชาคนพ่อแม่พี่น้องถ้าว่านั่งกริ่งจบพาพี่น้องไปควังนั่งพร้อมน้อยตะลุงชาคนอาจารย์ของนั่งกริ่งนะครับพี่น้องตะลุงควังกาขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
4: ยังก่อน
5: พิมพ์แท้ตะลุงไหม

0: Nhà dọn đất rít rồi lại đấy biết.
1: พี่จะได้การได้รับพิมพ์จริงๆถูกต้องพี่พิมพ์เกรงว่าพี่การจะมีผู้หญิงมามากกว่ามากพี่ไม่เคยมีใครอ่ะพี่เลือกเธอเป็นคนแรกที่เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของพี่จริงๆนะพิมพ์นะเป็นเมียพี่เถอะ
0: ยาวเลยน้องก็บอกนี่เป็นเอสที่น้องมันตรวจร่างเลยจะเป็นเอสพี่มันเพรสยนเอสผมมึงพี่ของกูใหญ่โตคนเป็นเอสอาการมันรื้อเนี่ยกล้ามาแกเลยที่เราว่าคนเป็นเอสตบตายไหมกล้ามาเลยเนี่ยเอากูตบตาติดเล็บดนตายหุ้ง
1: พิมพ์ค่ะมาตรงนี้แต่พี่มีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะพี่จะคุยยังไงพี่ไม่ไปมาตรงนี้เลยนะ
0: น้องพิมพ์ทำไมอยากไปพรำกับมันน้องรู้อยากใจมาลอกกัน
1: แต่เป็นว่าพิมพ์พี่มีแค่หลอกก็หลอกพิมพ์ค่ะมาตรงนี้เถอะนะแล้วจะไปทางไหนทางนี้เถอะนะมีของนี้จะสิก่อนจะพูดทำไมอ่ะไปสิจะระกามีรู้ว่าใครบอกว่าอย่างนี้ยังไงรู้ทุกตัวนะปล่อยกูสิยาพิมพ์ค่ะนี่นี่อะไรเนี่ยที่ไหนแล้วก็เนี่ยโอ้ก็ของดีดูสิพี่ดูดหน่อยนะฮะอย่านะดูดกันโอ้กัดตึกเลยกัดตึกกัดตึกไม่โดนกัดตึกเลยได้แรงอ๊อกดิไม่มันได้แรงก็กูได้แรงก็ได้ดิแหมเอ้ยเนี่ยชีวิตกูเต็งเอ้ยเต็งกูทิ้งกูไม่ตำอยู่มาจากกี่ทิ้งเนี่ยให้ได้คือนึ่งปลายคอให้ผวนตีเลี้ยงไก่ให้ผวนตอมอุ้มไก่เมียเสยบัดที่ผวนเราจะไปลั่งแดงผวนตีอยู่พรินพรินพรินเนี่ยจะไปเดินตามลั่งแต้วแต้วผวนน้องไปได้แล้วจะยืนมุ้งมันนี่มาเลยเดียนแต่แหมมันจับเราก็ดูน่ะแรงแตกเราเราก็ไม่ใช่ฝ่ายกองไอ้ปวนตี้มันใจอุ้มไก่เมียมันใจเลี้ยงไก่ไอ้ปวนต้มเราก็ปลามีต้มอยู่เองกันเนี่ยมันจะตำกินพรื้อนี่มันโลกก้นเนี่ยจะไปโลกหมดโลกม้วงวันนี้กูริ้วได้กินกูเร็วกันเลยกูกันนี ่ดีอย่างในพี่แน่วิปโฟยซีจุลกาตำกับคนอย่างนี้ทำไมอ่ะพิมค่ะนี่ไทยเลยนี่อย่างจริง
0: พิมนี่นี่อะไรเนี่ย
1: ที่นายยีกล้ากว่านี้ไม่รู้สิ
0: พี่ฉับหน่อยนะฮะ
1: จัดนะไม่พูดจริงโอ้ยโอ้โ
0: หกลับมาวิววิวอ่านใจร้อยกูดิได้เด้งงกแล้วได้เด้งงกแล้วรอดร้อยวะอยู่หน้ามันเปรตเลยเคยไปเลี้ยงมันเหมือนผีเลยเห็นไหมเห็นไหมมันมาเล่นกันกุศลดิในเคยฝ่ายกองเคยโอมเคยเมียเคยเลี้ยงเคยเพื่อนตอมมันมาเล่นกุศลดิเฉยก็โกรธเลยนะเฉยก็หวานน่าโกรธแต่รู้ไม่โกรธเหมือนมวยเจียววามันนะใจสั้นเพื่อนได้ถึงโกรธแล้วในเงี้ยมาเล่นกันกุศลที่เคยปั่นพื้นไอ้มึงแรงง่ายไม่ได้ดิเนี่ยคุยแรงง่ายเรื่องของมึงขาแรงไปเลยตีถ้าว่ามันครูดได้กับโบกไอ้เดี๋ยวครูดได้โบกกูคุณไม่ไม้กูแรงเพลิดไปนี่งานโอ้บ้ามังเลยวะเองไม่บอกตัวเองเหรอคนบ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองบ้าก็แล้วกันบอกตัวเองบ้าเลยก็มีเชื้อในวันนี้มาเล่นกดกำได้เปล่าจัดเพลิดนั่นมาเล่นกดกำดิไอ้เด็กไม่กล้าไปกล้าไปตำแหม่มกูใจรัวโจมาอยู่เอ็นตืบอยู่กล้าเปรตเปรตไม่โจผมชัดจู่นี่แรกกันคนกำได้เปล่าผมไม่ตันไอ้หนูกระจัดวัยตายโอ้แม่ไม่ตันไหนเบี้ยกว่านี้ว่าช้ากว่ามึงพึ่งครูเบอร์วิ่งแล้วไม่ใหญ่กำพึ่งครูไปเลยมึงกูบอกมึงนานหนูกูก็ใจรัวโจมาอยู่จัดแรงดูโต๊ะก่อนเนี่ยเด็กนิยมปันเนี้ยตำได้มันไม่ไก่บอกไก่เหลาไว้โรดๆๆแท้แต่ยิ่งถ้าโรก็รักก็ชอบกันเราไงร้อยมันตามกันใช่ยิ่งโรนะถ้าโรมันชอบเราได้ไปก็ไปกั้นรู้ก็ได้ใบเฉยนี่แต่มันตำได้มันตำจริงหน้าพ่อแม่เป็นเด็กทุกวันนี้อันเลป่าตามกันเพลิดเราเลยเตี่ยวแบกมูกเพลิดอยู่แต่ถึงนั้นได้กับเด็กมันโน้กันเลยเราคุณเติบเราดองไงเตี่ยวมากเลยนะรุ่ยตกเต่าได้กับว้าวถ้าเราโจได้กับเราโจโจไม่ได้กับเราบอกลุงเราไม่ใหญ่ก้นไก่ลูกไม่ใหญ่ลูกเจ้าตามพวกตกจนดองใกล้ไรใกล้หน้าจนดองชิไม่เราไม่ใหญ่คนปนันเดีย

0: ผมรู้การปากขาป้าอมผมแม่ไม่ต้องตำเต้าจากนี้นะทีผมแม่นั่งเยอะๆคือใช่มันจะทำมันได้ผมรู้ความเราทำได้เราไม่ใช่คนใกล้ลูกไม่ลูกลูกเล็กแ
1: ต่ดังที่วันนั้นผมแต่ไม่ยามลูกลูกเล็กไม่ใช่แต่ทำแล้วเราก็ได้ไปเตรียมกล้องได้แต่มาไหว้ได้เช็ดกันเดี๋ยวไอ้ใช่มันจะใช่คนใกล้ลูกก็แต่ได้ลูกเล็กมาได้เช็ดไอ้รักตาได้ก็ย่อยเราจ้ำเส้นป้าโลกเจ้าตามพ่อไม่ใช่คนใกล้โลกตกจ้ำเส้นเอ้ยเลยลังกาเบืองอย่างจักแป้นไม่ติดตกจ้ำตกจ้ำเส้นฮะหอยเอ็ดไม่บ้าขยะมากมันรู้มันกลุ่มดำอยู่เลยตกไอ้กลุ่มบาดมือเราก็ตามใจตั้มไปเถอะตั้งกลุ่มดำมาตั้งกลุ่มรถออกจากส่วนตกย้อยนี่ได้ไปเตะดำมือโอ้ยไม่อยากเพลิดขึ้นแล้วนะใช่มาถึงผมกันไม่ครบจ้ำเส้นอย่ามามาละมาจ้ำเส้นก็อย่ามาไล่คนมาต้องคนพ่อมาไล่คนนั้นในหนังกอกรวยเนี่ยเต้นเต็มอยู่กูจ้าไอ้หนังก้าวเก็บเหยื่อหุ้งไอ้เด็กป้านี่ตกจ้ำได้ยังไม่ยุ่งใกล้กินเลยวันนี้มันจ้ำเก็บเลยเฮ้ยเยอะลูกเบ้ามึง
0: ไม
1: ่ลูกเจ้า
0: ไม
1: ่แม่ไม่นี่รอบกัน
0: กูจ้ำกินย่อกูเล่นเครื่องไอ้เปรตนุ่งห่มชิงกูคนต้มกินย่อไอ้บ้านนุ่งห่มชิงเราจอมตังไอ้พวกลูกเจ้าตามพวกเลยในเล่นพวกนั้น
2: ตีแย่ในพี่แน่เจริญค่ะยี่ตระมานพิมพ์เลยปล่อยสิกูจะจีการอยู่แล้วนะ
1: ไอ้เพียกเฮ้ยกลางค่ำกลางคืนมึงอย่าเดี๋ยวตามกูแต่กูไปไหนแล้วมึงแต่ตามกันกูชักไต่ห้องกูคนไม่เชื่อคุณไปไหนอย่าตามกูมันนะอย่าตามกูใช่กูไม่เชื่อใครอย่าตามกูแกไต่ห้องได้ยินได้กวิ่งไหวไหวขึ้นอยู่ไม่ได้หลายบาทหนูอะเรทัวร่องพ่อมแรมพ่อมยังต่ำปี้เราไม่บึกนาเพียกเติมแล้วเต้าแล้วนะเราตะกวางมั่งอะเรากวางแหน่สิ้น
0: ผมไม่สิ้นกับมึง
2: พิมพ์แค่รักพี่ไหมไม่รู้สิเป็นของพี่แต่นะมีของน้ำพิมพ์ครัวมีตรงครัวหรอกยิบติกุซี่แย่นะไปพิมพ์แค่บุญแ
0: ค่ใช
2: ่มึงว่าก็ทำอะไรได้กันก็ตั้มมันดิแม่มตั้มไม่พอมั่วคำมาเลยอ๋อมนยาชอบไป
0: โอ้ไม่ใช่
2: ไม่เราบอกว่าคำกินมนยาชอบไปพอดูหลังจากมนยาตึ้งดูยามองงันมัดแล้วดูอ๋อไม่รู้ไอ้นั่นกูรับแล้ว
0: ผมปัญญาไอ้เรนนี่บุต
2: รเออเราไปแล้ว
0: เป็นว่ากว้างเหน่ซิน
2: ซินไม่ยอมเลย
0: ซินไม่ยอมมึงชอบกูชอบกูมันนี้
2: มึงเฮ้ยอย่าว่าแต่คนกันด้านมาต่อยแย่งกูพูดด้านเลยได้ไปได้กัน
0: ว้านก็ชอบจริงไ
2: งไปไปสาบ
0: คนเติบๆไปสาบเด็กโบ้ตั้งเพื่อยงเพลเลยมา
3: ตัวแม่พี่น้องที่รับต้อนรับคืนนี้ก็มากินวันส้มควรแก่เวลากันนะโอกาสหน้ากว่าไม่กดประวัติแล้วสำหรับปีนี้

กลมโลกพี่น้องท่านผู้ชมนี้บ้างก็เป็นชาวนาบ้างก็เป็นชาวสวนบ้างก็เป็นชาวกรรมกร

บาปไปยิ่งกว่านั้นบางครอบครัวกินเช้าไม่ค่อยพบค่ำชักข้างหน้าไม่ชนกับข้างหลัง

ราะฉะนั้นตอนหัวค่ำก็ขอเชิญมาผ่อนคลายความตึงเครียดกับการชมศิลปินประเภทหนังตะลุงตกดึกคลายเครียดพอเหงาเหงานอนก็กลับไปพักผ่อนหลับนอนเตรียมตัวลุกขึ้นต่อสู้กับมันใหม่ในวันพรุ่งนี้พี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง

ได้ติดต่อให้ผมนำคณะมาแสดงที่นี่เป็นเวลาถึง2คืนคือเมื่อคืนที่แล้วและคืนนี้ครับพี่น้องชาวสงขลาที่เคารพรักครับช่วงหลังๆนี้ผมเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสมาพบกับท่านบ่อยนะกราบเรียนกับท่านว่ากับผมเป็นห่วงคิดถึงท่านอยู่เสมอเหมือนกันนะครับ

ู่ในวัยเด็กอายุผมตั้ง10กว่าปีจนเดี๋ยวนี้ผมเองก็เหยียบย่างเข้าสู่วัยแก่นะครับแควนนางตะลุงรุ่นเก่าๆล้มหงายตายจากกันไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นแม้แต่ตัวนายนางเองก็แทบจะกลับบ้านเก่าอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อท่านยังไม่เบื่อนายในเมื่อท่านยังต้องการศิลปินคือสมบัติของประชาชนผมเป็นสมบัติของท่านจะเรียกใช้เรียกสอยเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตการพบกันในคือวันนี้

ันนี้ยายเก่าแก่ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเคยเล่าท่านฟังมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่น้อยกว่า20ปีที่ผ่านมาแล้วท่านคงจะบังบังลืมๆกันไปแล้วผมเองก็ชักๆจะบังบังลืมๆไปแล้วเช่นกันวันนี้เรามากระตุ้นเตือนความทรงจำกันหน่อยฉากแรกก็นิยายเรื่องนี้เราจะให้เปิดเผยขึ้นในที่เตียงหนึ่งที่นี่ก็เรียกกันว่านครศรีพิรมซึ่งได้มีกษัตริย์เต้ทวนทองและพระนางเจ้าจุดสองราชีผู้เป็นพระประมุขแห่งนครนี้นับจำเดิมตั้งแต่วงในรับและตายยากกระโดดมุนระ

แต่เมื่อใจชาดงทรงรุ่งเจริญวัยขึ้นมาแล้วนั้นเขาไม่ค่อยอยู่ติดในราชวังหรอกเขาชอบเที่ยวเตะไปตามตำบลชนบทและหมู่บ้านการเที่ยวเตะนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะสำรวจสระทุกสุขดิบของประชาชนและการเที่ยวเตะก็จะใจชาดงเองซึ่งได้นำแนวทางชีวิตของเขาให้พบกับสตรีสาวสวยคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนจนคนยาก

ับตำแหน่งเจ้าภาพจัดงานศพตายายจะเป็นที่เรียบร้อยความใกล้ชิดระดมนี่จะเป็นโบกเกิดแห่งความรักเขาว่าแล้วเสด็จมันเกิดจากสนิทใกล้ชิดมันก็เกิดความรักเมื่อใกล้ชิดนั้นก็มักจะอย่างว่าในที่สุดนรงและนราก็ร่วมกันล้มหัวจมท้ายเป็นผัวเมียกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าหลังจากที่ได้นราเป็นเมียรักแล้วเขาก็ได้นำเธอเข้าสู่ราชวังของ

ื่อชายจะลงจากกองมรดกถ้าหากว่ายังไปหลงรักนาราแต่ว่าอนุภาพอะไรในโลกนี้ที่จะเหนือมันจะยิ่งกว่าความรักมันไม่มีแล้วเจ้าชายยอมให้พ่อตัดขาดจากกองมรดกและตัดขาดจากความเป็นพ่อเป็นลูกเขาได้หนีจากเสด็จวังไปครองรัฐพระราชาที่หมู่บ้านปานาเป็นเวลานานแล้วเรื่องนี้ที่องค์สมเด็จราชาท่านทรงรุ่มในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอารุณรุ่งของวันนี้รองทั้งสองได้มาพร้อมหน้ากันที่แรกตำหนักเรือนหลวงก็เพื่อที่ปรึกษาหารือด้วยกันแต่ปรึกษาในเรื่องอะไรติดตามหาความเข้าใจต่อไปที่ข้าตัวจำเพราะนั่นคือในวันนี้

ครับกล่าวว่าตอนนี้ก่อนแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งริงหน่อยตะลุงรากลโนราห้าดักก็ได้จบโดยบริบูรณ์นะครับแล้วก็มาพาพี่น้องมากวังนั่งพรมหน่อยตะลุงรากลมาในเรื่องน้ำตาคนจนไหวกันตอนนี้ก่อนคอยฟังคอยติดตามกันแล้วคนจะควักไว้แล้วพระราชใต้วันละคำวันนี้วันนี้มาในคำว่าเล็กโกนพี่น้องเล็กโกนเนี่ยพระราชล้างไม่ตึงตาปูนะครับพระราชใต้เขาเรียกเล็กโกนเล็กโกนก็ควักกันไว้พี่น้องควักกันเอาไว้นะครับจากเดียวพี่น้องฟังข้าวต้นจำบงติดตามให้แยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดลาไปก่อนไว้กันแถวนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะโดยสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีทีมงานของเราองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างของเรานะคะพี่พิเชษฐ์เดืองนาคนะคะมีพี่แอมสุภสุรชัยรอดแก้วนะคะรายการของเราค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณถึง 16:30 นนะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวก็มีช่วงที่น่าสนใจมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพบกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับท่านรองปัญญพงศ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในประเด็นเรื่องของโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาซึ่งมิวเองค่ะก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการที่ทางด้านของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการเชิญสื่อมวลชนค่ะไปพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชชาวสงขลาได้รับทราบกันนะคะและอีกช่วงนึงนะคะช่วงท้ายของรายการก็จะเป็นช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวของผลจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะมาเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะเราก็จะพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทานนะคะโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมีการสร้างมิกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรตั้งอยู่ตรงไหนบริเวณส่วนไหนของชายฝั่งนครศรีธรรมราชระโนดสงขลานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโครงการนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านรองปัญญพงษ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะท่านรองว่ารายการของเราวันนี้เวลาน้อยนะคะอยากจะให้ท่านรองพูดถึงความเป็นมาของโครงการที่ตั้งของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับโครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างรวมถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินนะครับก็คือโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเหล่านี้นะครับได้ตั้งกันมานานระยะเวลาก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3โครงการเนี่ยประสบปัญหาร่วมกันเช่นอำเภอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะมีปัญหาร่วมกับโครงการอื่นๆนะครับอยู่ที่อำเภอหัวไ
0: ทร
1: ร่วมกับระโนดกระแสสินนะครับโครงการระโนดกระแสสินเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดนะครับแล้วก็จะดูแลพื้นที่ส่งน้ำชลประทานของอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหนครแล้วก็อำเภอหัวไทรบางส่วนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยนะครับประมาณ 480,000 กว่าไร่
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะดูแลอำเภอชะอวดนะครับอันนี้ก็จะมีสำนักงานอยู่ที่ตำบลวังอ่างนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งก็จะดูแลน้ำในพื้นที่อำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมของอำเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับรวมถึงอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไทรของจังหวัดนราธิวาสของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนังก็ดูแลเรื่องน้ำของอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทรอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับโครงการปากพนังบนเนี่ยดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660,000 กว่าไร่โครงการปากพนังล่างเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าไร่และลดกระแสสิน 480,000 กว่าไร่รวมแล้วเป็นเกือบ2ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่ความกว้างอะไรพวกนี้มากมายทำให้เวลาประสบปัญหาเนี่ยทั้ง3โครงการนี้นะครับประสบปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของในช่วงน้ำในหน้าแล้งเนี่ยนะครับก็จะมีการขาดน้ำกันทั้ง3โครงการแล้วก็มีน้ำท่วมในฤดูฝนนะครับเนื่องจากว่าทั้ง3โครงการนี้มีลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยที่เหมือนกันก็คือด้านต้นน้ำเนี่ยทั้ง3โครงการจะรับน้ำในพื้นที่ตัวเองนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาในพื้นที่2ล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับแล้วก็มีต้นน้ำที่เป็นสายน้ำนะครับก็คือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เทือกเขานครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: เทือกเขานครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะทอดยาวตั้งแต่อำเภอร่อนพิบูลจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอป่าพยอมควนขนุนแล้วก็ศรีนครินทร์กงหลาป่าบอนของพัทลุงยาวไปนู่นเลยนะครับทีนี้พอมีฝนตกลงมาในพื้นที่รับน้ำของพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่รับน้ำส่วนใหญ่ไว้นะครับก็คือแม่น้ำปากพนังซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอชะอวดนะครับรับน้ำแล้วเนี่ยก็จะไหลผ่านอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาออกที่อำเภอปากพนังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับที่เราเรียกว่าคลองพระดำริเป็นคลองชะอวดแพรกเมืองอันนี้ก็แยกจาก แม่น้ำปากพนังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็จะไปลงทะเลที่อำเภอหัวไซที่ประตูระบายน้ำแพรกเมืองตรงนั้นนะครับด้วยความที่เป็นต้นน้ำเดียวกันนะครับแล้วก็แยกสายไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยทั้ง3โครงการนี้ก็จะมีผลกระทบร่วมกันเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาความเหมาะสมที่จะปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาร่วมกันในภาพรวมท
0: ั้
1: ง2ล้านกว่าไร่ปัญหาที่พบนะครับที่โครงการศึกษามาพบเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาหลักๆอยู่5เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความขาดแคลนน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าฝนน้อยเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าป่าต้นน้ำของเราเนี่ยนะครับลดจำนวนลงเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันเนี่ย
0: อันนี้สำคัญเลยเป็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันทำให้อะไรต่อมีอะไรที่เราคาดหวังว่ามันจะอุดมสมบูรณ์มีฝนตกปริมาณเพียงพอกับความต้องการเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยครับมันก็เลยเป็นไปได้ยากนะครับในเมื่อป่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตอีกแล้วลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเองก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับพฤติกรรมการใช้น้ำพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหลักนะครับก็ได้แก่พวกคลองส่งน้ำที่ชำรุดคลองส่งน้ำที่มีศักยภาพส่งน้ำไม่ถึงพื้นที่การเกษตรแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำนะครับ
0: ค
1: ุณภาพน้ำเนี่ยก็มีผลทำให้ขาดแคลนน้ำได้เช่นกันนะครับบางทีน้ำเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่โอเคอ่ะครับมันไม่
0: สามารถนำมาใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับถึงมีก็เอามาใช้ไม่ได้มันก็ยังทำให้ปัญหาการขาดน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยยังขาดแคลนอยู่ดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็โครงการนี้นะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็มีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมีแผนที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำน้ำที่จะต้องระบายในช่วงน้ำหลากลงทิ้งในทะเลเนี่ยนะครับผันไปเติมน้ำให้กับโครงการละโนดกระแสสิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมทั้งเวลาที่ในพื้นที่โครงการในจังหวัดนครของอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอประชำพระเกียรติพวกนี้ครับที่ขาดน้ำเนี่ยก็จะได้ดึงน้ำคืนมาจากระโนดกระแสสินมาช่วยในช่วงหน้าแล้งในยามวิกฤตพวกนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นลักษณะของโครงการที่แก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหาที่สองนะครับนอกจากการขาดแคลนน้ำแล้วเนี่ยเวลามีฝนตกหนักเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับแล้วก็จะท่วมแช่ขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานครับก็คงนึกภาพออกนะครับว่าพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังโดยในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็มีที่ราบอยู่แถวอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่ราบลุ่มป่าพลุเลย
0: ใช่ป่าพลุ
1: ที่ราบลุ่มป่าพลุเนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพื้นที่ของป่าพลุเนี่ยมีระดับผิวระดับพื้นเนี่ยครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1ถึง2เมตรเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอน้ำแห้งเนี่ยนะครับปัญหาของน้ำทะเลเนี่ยก็จะไหลลุกล้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบอีกนะครับก็แถวอำเภอหัวไซอำเภอระโนดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในหยกเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นที่ใหญ่โตนะครับเป็นพื้นที่มากมายตรงนี้แล้วก็เป็นที่ดอนมีพื้นดินสูงกว่าผิวพื้นของป่าพลุที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ปัญหาพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความยากในการบริหารจัดการขึ้นมาครับแล้วก็ปัญหาที่3นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าพลุ ในป่าพลุเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำแห้งน้ำน้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาในป่าพลุเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นทันทีต้องใช้คำว่าระเบิดเลยนะครับเหมือนตอนนี้ที่มันมีไฟไหม้มีอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยครับเกิดจากน้ำในป่าพลุเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควบคุมนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าแล้วสารไพไรท์ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีโอกาสสัมผัสกับอากาศในผิวในเหนือผืนดินเนี่ยได้เยอะนะครับมันก็จะแปรสภาพเป็นสารประกอบของกรดซัลฟูริกมันก็เลยทำให้เกิดน้ำเปรี้ยวขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับก็ศึกษาเรื่องของแนวทางการเพิ่มระดับเก็บน้ำในป่าพลุนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันการลดระดับน้ำในพื้นที่รอบๆป่าพลุนะครับก็คือพยายามชะลอน้ำเอาไว้ในป่าพลุเนี่ยให้ได้นานที่สุดแล้วก็รักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงจะควบคุมเรื่องของน้ำเปรี้ยวเรื่องของไฟป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรตรงนี้ได้นะครับปัญหาที่4นะครับที่กำลังดังอยู่ก็คือปัญหาเรื่องวัชพืชในแหล่งน้ำ
0: นะ
1: ครับปัญหาวัชพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทางกรมชลประทานนะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องของวัชพืชเรื่องปักตบชวาเรื่องจ่อหูหนูยักษ์อะไรตรงนี้นะครับชลประทานเนี่ยจะดูแลเรื่องของคลองส่งน้ำเรื่องของทางน้ำชลประทานนะครับที่ประกาศในกฎกระทรวงนะครับว่าเป็นทางน้ำชลประทานเนี่ยตรงเนี้ยชลประทานจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่ไม่ใช่เป็นคลองสาธารณะเป็นคลองที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยครับอันนี้กรมชลประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้หรือว่าทำอะไรในพื้นที่ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวัชพืชในแหล่งน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางการศึกษาของปัญหาวัชพืชเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับให้มันเป็นการแก้ไขในเชิงบูรณาการและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกำจัดวัชพืชใต้น้ำเรื่องของการนำวัชพืชไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของการกำจัดหรือว่าควบคุมในเชิงชีวภาพนะครับแล้วก็เชิงสารเคมีที่ปลอดภัยต่อชีวิตและระบบนิเวศนะครับอันนี้กรมชลประทานก็มีนวัตกรรมเรื่องของสารเคมีที่นำมาผสมแล้วก็ใช้กำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของการใช้ประโยชน์ขยายผลการใช้ประโยชน์อยู่ไปสู่หน่วยงานอื่นๆให้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วิธีการจัดการในเชิงชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมนะครับก็ดึงเอาทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมากำจัดวัชพืชควบคุมแล้วก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีแนวทางในการในนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในผลการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาที่5เป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาการจัดการน้ำการจัดการน้ำที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมันมาจากที่สูงนะครับที่ราบแล้วก็ต่ำกว่าทะเลนะครับแล้วก็ไปสูงกว่าระดับพลุนะครับแล้วก็ไปที่ชายหาดแล้วก็ปล่อยน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันตกท้องช้างนะถ้าพูดภาษาแบบบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นแอ่งกระทะเป็นอะไรตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นทำให้การบังคับการจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็มีเทคนิควิชาการที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโครงการเขาเก่าแก่แล้วก็ไม่ทันสมัยเนื่องจากสร้างกันมานานลักษณะนิสัยของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลักษณะของการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับก็เลยทำให้อาคารควบคุมบังคับน้ำเนี่ยมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในปัจจุบันนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงต้องใช้ระบบอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องนำมาปรับใช้กันอีกเยอะเลยนะครับเช่นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Internet of Thing นะครับหรือ IoT เนี่ยนะครับมาพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำในปัจจุบันเรื่องการไหลของน้ำคุณภาพน้ำอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบอะไรไปยังไงระดับน้ำตรงนี้เป็นแบบนี้ฝนตกเท่านี้ส่วนที่พื้นที่ที่เราต้องการทราบเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรในเชิงบวกเชิงลบไอ้ตรงนี้ก็จะสามารถติดตามได
0: ้
1: เป็นสาธารณะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างตรงๆครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะ 16:30 นะคะก็ต้องก็เวลาของเราน้อยมากๆแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้น่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยเรื่องนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองปัญญพงษ์สงพยมนะคะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่โอกาสเราจะได้น่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องนี้แบบเต็ม
1: ๆครับในรายละเอียดนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะให้สอบถามด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็16:30 นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวท.สุไหงโกลกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและพบกับรายการ5แยกข่าวของเรากันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสวท.ตะกั่วป่าสำหรับวันนี้มิวกี้เสรณีนาวงพร้อมด้วยพี่พิเชษฐ์เรืองนาและพี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันทร์วิลาสและคุณยาหล่อเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: จากเส้นกระจูดธรรมดาผ่าน2มือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทเดโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศีลของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
3: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณา

0: ่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546โดยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 น.ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างกรอบป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทย

0: ภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: วันที่15สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5 แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: รองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคสจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นาทีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
1: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด ุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
2: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิกาซีในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดThe Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
1: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหารอเจ้แวร์และคุณชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไงโกโลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
8: นายคุชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมีสามารถประการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอด และให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะกับพี่นีน่าค่ะซึ่งก็เป็นรายการที่จะชวนทุกครอบครัวค่ะมาสร้างความสุขความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในบ้านของเรานะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่1กันยายน2569ก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะกำลังวางแผนชีวิตวางแผนการทำงานหรือวางแผนเรื่องต่างๆในเดือนนี้กันค่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราอยากจะชวนทุกคนค่ะวางแผนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือวางแผนสร้างความสุขให้กับครอบครัวนะคะซึ่งบางครั้งค่ะความสุขก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเดินทางไกลหรือการใช้เงินจำนวนมากแต่อาจจะเกิดขึ้นง่ายๆจากการที่คนในครอบครัวนะคะได้พูดคุยกันได้รับฟังกันแล้วก็มีเวลาให้กันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: มาถึงช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเคล็ดลับสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับครอบครัวคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะสถาบันครอบครัวไทยอ่อนแอลงมากสมาชิกในครอบครัวมีความสุขน้อยลงผู้สูงอายุเปลี่ยวเหงาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเด็กและเยาวชนก็ขาดความอบอุ่นนะคะถูกชักจูงไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นสมาชิกของสังคมที่ขาดคุณภาพซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่แก้ไขแล้วนะคะอนาคตของชาติก็จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะสังคมจะดีได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมนั้นๆคุณภาพของคนที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานนะคะมีครอบครัวจำนวนมากค่ะที่มีทรัพย์สินเงินทองมีฐานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่บรรยากาศครอบครัวไม่ดีค่ะสมาชิกในครอบครัวไม่สนใจกันไม่มีเวลาให้กันไม่เข้าใจกันใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงต่อกันก็ไม่สามารถที่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้นะคะขณะที่ครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยมีโรคมีความเจ็บป่วยอยู่บ้างแต่คนในครอบครัวเข้าใจกันเอาใจใส่กันมีเวลาให้กันสนใจความรู้สึกของกันและกันย่อมเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากกว่านะคะคนเราทุกคนค่ะเป็นสภาพแวดล้อมของกันและกันถ้าเราปรารถนาจะมีความสุขก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในครอบครัวซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวถึงก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินว่าคนในครอบครัวจะมีความสุขหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความอบอุ่นใจเป็นเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่าสุขภาพกายหรือเรื่องของวัตถุค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมกันสร้างนะคะและกระทำในทิศทางเดียวกันตั้งแต่การมีเป้าหมายร่วมกันการมีเวลาให้กันมีกิจกรรมร่วมกันและมีการสื่อสารที่มีคุณภาพระหว่างกันค่ะในเรื่องของเป้าหมายของครอบครัวนะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่ความสุขทางใจของสมาชิกทุกคนมากกว่าความสุขที่ได้จากวัตถุค่ะการทำให้ครอบครัวอบอุ่นบรรยากาศบ้านน่าอยู่สิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของสมาชิกแต่ละคนก็คือให้รู้สึกว่ามีฉันอยู่ในบ้านนี้ฉันมีค่าในบ้านนี้มีคนสนใจความรู้สึกของฉันเป็นห่วงเป็นใยฉันเข้าใจฉันพูดกันรู้เรื่องรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ามีปัญหามีคนสนใจที่จะรับฟังปัญหาของฉันสามารถจะขอความช่วยเหลือพึ่งพิงขอคำปรึกษาได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คนในครอบครัวพูดจาสื่อสารและปฏิบัติต่อกันให้เกียรติกันเป็นการสื่อสารทางอ้อมไม่ใช่เป็นการเอาแต่พูดแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าคนเราพิจารณาความจริงใจผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดค่ะดังนั้นนะคะการจะสร้างให้คนในครอบครัวมีสุขภาพจิตได้ดีนั้นทุกคนจำเป็นต้องมีเวลาให้กันเพื่อที่จะมีกิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อจะได้มีการสื่อสารให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วไม่มีเวลาให้กันให้มีกิจกรรมร่วมกันคงจะหวังความสัมพันธ์ที่ดีที่แข็งแรงได้ยากคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เรามักจะละเลยลืมไปที่จะให้ความสำคัญมีครอบครัวจำนวนมากที่แคร์ความรู้สึกคนนอกบ้านมากกว่าความรู้สึกคนในบ้านนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่าคนในครอบครัวเป็นคนกันเองมากใกล้ชิดกันมากจนไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของกันและกันลืมที่จะชื่นชมเมื่อใครคนหนึ่งทำอะไรสำเร็จลืมขอบคุณเมื่อคนในบ้านทำอะไรให้นะคะลืมขอโทษเมื่อตนเองทำอะไรผิดพลาดไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นสะสมเป็นระยะเวลายาวนานเป็นปีๆก็อาจจะทำให้เกิดความเย็นชาเกิดช่องว่างระหว่างกันความรู้สึกดีๆต่อกันในครอบครัวก็จะจืดจางไปได้ค่ะรวมไปถึงความรู้สึกที่มีคุณค่าเอาใจใส่ห่วงใยกันและกันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีพ่อแม่จำนวนมากที่รักลูกปรารถนาดีต่อลูกแต่ใช้วิธีสื่อสารเชิงลบค่ะเด็กจะรู้สึกไม่อยากเข้าหาเพราะว่าเข้าหาก็จะรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะถูกตำหนิเรื่องอะไรอีกเข้าใกล้และรู้สึกว่าเจ็บเสียความรู้สึกทุกทีตัวฉันไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยบ้านไม่น่าอยู่ ออกไปแล้วหาความภูมิใจจากนอกบ้านดีกว่าทั้งที่สิ่งที่พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเป็นเรื่องของความหวังดีนะคะเจตนาดีแท้ๆดังนั้นนะคะวิธีสื่อสารที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญค่ะค่ะคุณฟังค่ะสังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหามากมายค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมยาเสพติดนะคะการใช้ความรุนแรงต่อกันการที่จะฝ่าฟันเอาชนะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องอาศัยชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งค่ะต้องอาศัยสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงครอบครัวดีไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญนะคะหรือตามยถากรรมค่ะแต่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่แน่วแน่เกิดจากความรู้ความเข้าใจการเอาใจใส่กันนะคะความอดทนและการเสียสละของสมาชิกทุกคนค่ะ
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะได้รวมเป็นสักขีพยานการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดGreen Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอนะคะมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมความพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดางเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้ค่ะ

0: ่องนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาววิทยุนไลบรารีนิทานชุดเจ้าหมูขี้เกียจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่สัตว์ทุกตัวต่างขยันขันแข็งเก็บกวาดจัดบ้านเรือนจนสะอาดตาหน้าอยู่แต่มีบ้านหลังหนึ่งที่ผิดแผกจากหลังอื่นๆเพราะเป็นบ้านที่สกปรกเลอะเทอะมากไม่ใช่บ้านของใครที่ไหนหรอกเพราะนั่นก็คือบ้านของเจ้าหมูจอมขี้เกียจนั่นเอง
2: เฮ้เฮ้เจ้าหมูนอนขี้เกียจอยู่ได้นี่สายมากแล้วนะยังไม่ยอมตื่นขึ้นมาทำอะไรอีก
3: ใครมาเอะอะที่หน้าบ้านของหมูเนี่ยรบกวนเวลานอนจริงๆเลย
2: ยังอีกยังจะนอนอยู่อีกนอนขี้เกียจอย่างเนี้ยบ้านช่องของเธอถึงได้สกปรกกว่าคนอื่นๆเขาเอ้าตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นขึ้นมากวาดบ้านช่องซะบ้างสิดูสิมีดินมีขยะเต็มแล้วเจ้าหมูตื่นตื่น
3: ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้าน้องว่าใครที่ไหนที่แท้ก็เพื่อนกวางของหมูนี่เองอ่ะมาหาหมูแต่เช้ามีอะไรหรอเพื่อน
2: ฉันได้ข่าวมาว่าบ้าน

0: เธอน่ะสกปรกเลอะเทอะมากก็เลยรีบมาดูไม่เห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่เชื่อเลยนะเนี่ยเธออยู่ได้ยังไงอะฮะดูสิสกปรกยิ่งกับกองขยะแน่
1: ก็ยังไม่มีเวลาเก็บกวาดเลยนี่นา
0: ก็มัวมานอนอย่างนี้นะสิไหนๆวันนี้ฉันก็มาแล้วนะมาฉันจะช่วยเธอเก็บกวาดบ้านก็แล้วกันไกลหน้าฝนแล้วนะคืนปล่อยไว้ให้บ้านของเธอเต็มไปด้วยดินแล้วก็ขยะอย่างเนี้ยถ้าฝนตกลงมาบ้านของเธอจะต้องยิ่งเลอะยิ่งเละกว่านี้แน่ๆเลย
1: โอ้เอาไว้พรุ่งนี้เลยนะวันนี้ขอให้หมูนอนก่อนนะเนี่ยโอ้ยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะ
0: เอ้าหลับอีกแล้วเหรอโอ้ยฉันจะไม่อยากจะยุ่งกับเธอแล้วนะเจ้าหมูเฮ้ยตื่นตื่นดีแล้วล่ะปล่อยให้นอนจมเศษดินเศษขยะไปอย่างนี้ก็แล้วกันไปดีกว่า
2: เจ้าหมูยังคงนอนขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรอยู่อย่างเดิมจนกระทั่งหน้าฝนมาถึง
0: ก็ฉันเป็นห่วงเจ้าหมูเพื่อนของฉันนะสิไม่รู้ป่าเนี้ยจะเป็นยังไงบ้าง
3: ไม่เป็นไรหรอกนะไว้ฝนหยุดตกแล้วค่อยไปดูก็ได
0: ้เออจริงสิป่ะเข้าบ้านกันเถอะ
2: เจ้าหมูขี้เกียจนอนหลับอย่างสบายโดยไม่รู้ว่าเศษดินเศษขยะที่อยู่ในบ้านของมันนั้นได้โดนน้ำฝนแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นโคลนเหนียวเหนอะหนะเกาะอยู่ตามบ้านตามประตูตามเตียงและตามเนื้อตัวของมันจนเต็มไปหมด
1: โอ้ยฝนตกอากาศหนาวหนาวอย่างเนี้ยนอนหลับสบายจริงๆเลยอากาศดีๆอย่างเนี้ยนะฉันหลับได้ทั้งวันทั้งคืนเลยดีจริงๆนอนต่อดีกว่า
2: หลายวันฝนจึงหยุดตกสัตว์ต่างๆรีบจัดการเช็ดถูบ้านให้สะอาดอย่างเดิมเจ้ากวางเองก็เช่นกันเมื่อมันกวาดและถูบ้านของมันเสร็จมันจึงรีบมาดูเจ้าหมูด้วยความเป็นห่วงมันตกใจมากเมื่อเห็นตัวของหมูนอนจมอยู่ในกองโคลน
0: เจ้าหมูเจ้าหมูตื่นเถอะเร็วเข้าดูสิตัวของพ่อเต็มไปด้วยโคลนแล้วเนี่ยรีบตื่นไปล้างตัวแล้วเร็วสิเร็วขืนปล่อยไว้อย่างเนี้ยถ้าโคลนมันแห้งเมื่อไหร่นะมันจะต้องติดตัวเธอจนแข็งแล้วก็แน่นทีเนี้ยล่ะล้างยากหน้าดูเลยใครก็ช่วยเธอไม่ได้แล้วนะตื่นสิตื่นเจ้าหมู
1: อย่ามายุ่งนะหมูกำลังนอนโคลนเนี่ยก็เย็นสบายดีด้วยอ่ะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยตื่นมาอาบน้ำล้างตัวก็ได้นะแต่วันเนี้ยขอนอนก่อนแล้วกันนะ
0: โถยทำไมถึงเป็นหมูที่ขี้เกียจอย่างนี้นะตื่นสิเจ้าหมูตื่น
2: กวางพยายามปลุกเจ้าหมูอยู่นานแต่ก็ไม่มีแววว่าจะตื่นเลยเวลาผ่านไปหลายวันโคลนที่เกาะตามตัวเจ้าหมูก็ค่อยๆแข็งตัวขึ้นและแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นโดยที่มันไม่รู้ตัว
1: ฮ่านอนหลับสบายจริงๆเลยฉันเนี่ยชอบหน้าฝนจริงๆเลยเนี่ยมันทำให้ฉันนอนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้แต่ชักหิวซะแล้วสิเราลุกขึ้นไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยมานอนต่อดีกว่า
2: เมื่อเจ้าหมูตั้งท่าจะลุกขึ้นทันใดนั้น
1: โอ้ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยมันขยับหัวไม่ขึ้นเลย แล้วโอ๊ยแล้วนี่ทำไมมันมีกรวนมาเกาะแน่นท่วมตัวฉันเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยมันอะไรกันเนี่ยโอ๊ยขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะโอ๊ยอุดอาจจะตายแล้วอ่ะใครก็ได้ช่วยหมูด้วยช่วยหมูด้วยหมูไม่อยากเป็นหมูพิการช่วยที่ด้วยเจ้ากวางเพื่อนรักช่วยหมูด้วยเฮ้ยช่วยด้วย
0: เฮ้ยก็ฉันเตือนเธอตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเธอก็ไม่เชื่อฉันเองนี่นาบอกให้ทําความสะอาดบ้านก็ขี้เกียจบอกให้ลูกไปอาบน้ําก็ขี้เกียจอย่าขี้เกียจนะก็ต้องเจออย่างนี้แหละ
1: ช่วยฉันด้วยสิเจ้ากวางนะหมูขอร้องล่ะ
0: ใครก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกรอให้ฝนตกลงมาอีกครั้งก็แล้วกันน้ำฝนน่ะจะได้ช่วยชะล้างโคลนนี่ให้หลุดออกจากตัวเธอ
1: โอ้แล้วมันเมื่อไหร่ฝนถึงจะตกลงมาอีกล่ะ
0: ฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะนะคงอีกสัก 3-4 วันมั้ง
1: โอ้ยงั้นฉันก็คงต้องอึดอัดติดอยู่ในโคลนนี่อีกต้อง 3-4 วันอยู่เหรอโถ่เอ้ยไม่น่าเป็นหมูที่ขี้เกียจเลยเรา
4: แล้วเจ้าหมูก็ต้องรออีก 3-4 วันจริงๆฝนจึงจะตกลงมาอีกครั้งมันต้องทนนอนตัวแข็งทื่อทนหิวอยู่อย่างนั้นจนมันให้สัญญากับตัวเองว่ามันจะไม่ขี้เกียจผลัดวันประกันพรุ่งแบบนี้อีกแล้ว

ผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคทรงเป็นกำลังสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดารที่สุดหนึ่งในพระราชกิริยกิจอันทรงคุณค่ายิ่งคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติจึงทรงจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระราชทานแห่งแรกเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2499เพื่อให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า220แห่งทั่วประเทศเป็นแหล่งแห่งแสงแห่งปัญญาที่ส่องสว่างไปยังทุกขอบฟ้ามอบความหวังให้เด็กไทยนับหมื่นชีวิตโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมให้ความหวังแห่งแผ่นดินเบ่งบานอย่างงดงามและยั่งยืนตราบนิรันดร์
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ครับวันนี้มีภารกิจจากคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอ้เรียกว่าท่านลุยงานหนักเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนล่าสุดช่วงเย็นของวันนี้ครับท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ณร้านรถเช่าหัดใหญ่ที่ลานโพอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับทางเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการไลฟ์สดอยู่นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้กดติดตามแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศด้วยนะครับก็มีเรื่องของข้อซักถามต่างๆนะฮะจากพี่น้องประชาชนที่ไปเช่ารถด้วยนะครับเรื่องของข้อความรู้ด้านกฎหมายก็มาให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าท่านลงพื้นที่ในทุกๆจังหวัดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสคบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับแน่นอนเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยด้วยเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ลืมเลยที่จะต้องดูแลในทุกๆเรื่องนะครับด้านการเยียวยาการกวาดล้างสินค้าอันตรายสคบต้องบอกว่าเดินหน้าเชิงรุกจริงๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้เล่ากันต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเรื่องของการไลฟ์สดครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะฮะช่วงเย็นของวันนี้ท่านก็ไปตรวจเรื่องของการตรวจสอบนะฮะธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนนะฮะเอาข้อความหลายๆท่านเลยก็ส่งมาน้องอามซ่านะฮะหามาเล่าวันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีพี่โคโค่ด้วยที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ทักทายมานะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพิ่มน้ำต้นทุนน้ำ ้ำบาดาลควบคู่กับการดูแลป่าและก็สัตว์ป่าล่าสุดครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะรวมถึงผู้บริหารกระทรวงครับลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านลงไปเพื่อติดตามครับอย่างที่นำเรียนกันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแนวทางป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างที่บอกกันว่าทุกๆปีครับหาดใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องราวของอุทกภัยอย่างบ่อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนการลงไปในครั้งนี้ก็เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพในการรองรับแล้วก็ชะลอน้ำก่อนที่จะระบายออกอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เขตเมืองหาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนนะครับเขตเศรษฐกิจในเทศบาลนครหาดใหญ่รวม103ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้มีการประชุมนะฮะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาโดยที่ประชุมครับก็รับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้นะครับมุ่งเน้นครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านเน้นย้ำมากๆเลยเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนน้ำบาดาลควบคู่กับการดูแลสัตว์ป่าแล้วก็ดูแลผืนป่าด้วยท่านห่วงใยเรื่องนี้มากอย่างในส่วนของการเพิ่มน้ำต้นทุนดูแลน้ำเพื่อประชาชนและระบบนิเวศท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับดำเนินโครงการสำคัญสำคัญเพื่อพี่น้องคนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนนะฮะพลุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบริหารจัดการแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งด้านอุปโภคด้านบริโภคด้านการเกษตรรักษาระบบนิเวศวิทยาการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้นำชุมชนนะฮะกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่มาดูเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลกันบ้างเรื่องนี้น้ำบาดาลสำคัญมากๆนะฮะพัฒนาน้ำบาดาลเนี่ยสร้างความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดำเนินโครงการครับพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาก็เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคกับพี่น้องประชาชนพร้อมสำรวจนะฮะเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ความต้องการของชุมชนที่ขาดแคลนน้ำนะฮะเพื่อใช้ประกอบเรื่องของการจัดสรรงบประมาณครับแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไปเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าแล้วก็ป่าอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการภายหลังจากการถอดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลนกปลอดหัวโขนนะฮะหรือว่านกกรงหัวจุกร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อใช้ติดตามประชากรในธรรมชาติด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าครับแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันลดผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มพื้นที่รองรับแล้วก็กักเก็บน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงการดูแลสัตว์ป่า ป่าอนุรักษ์และก็ทรัพยากรธรรมชาติครับทุกภารกิจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มุ่งประโยชน์ในการบูรณาการนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะนะฮะลงพื้นที่การประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามเรื่องราวของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาคุณต้องรักสวัสดียามเย็นด้วยนะครับคุณต้องรักวันนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อความส่งกำลังใจผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับโอ้กลอนเพียบเลยคุณเสวียนเล็กสถานด้วยมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะฮะมาดูเรื่องราวของทีมโฆษกรัฐบาลกันหน่อยนะฮะโฆษกรัฐบาลนำทีมลงพื้นที่นะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่ติดตามนะครับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องของการประชุมครม.สัญจรยกระดับการท่องเที่ยวและก็การบริการของจังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ไปเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะด้านภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนใต้นะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่แล้วก็เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการเยี่ยมชมนะฮะทั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคุณผู้ฟังในการนำเอาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดนะครับให้ทั้งเด็กเยาวชนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าใจรากเหง้านะครับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคนใต้มากขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่มุ่งส่งเสริมนะฮะเรื่องของการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมโฆษกรัฐบาลที่นำพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาสะท้อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกให้ไปเที่ยวในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็น VIP ครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในห้วงเวลาของ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับ2วันนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดเรื่องราวดังกล่าวอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่เราก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆล่าสุดครับเดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะครับจะมาพูดคุยประเด็นดังเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คคบ.เคาะเรื่องราวของการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคกว่า 24.29 ล้านบาทรวมถึงการกวาดล้างสินค้าอันตรายการทำงานของสคบ.เชิงรุกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาติดตามรายละเอียดกันต้อนรับท่านพัศกรทัพมงคลท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับคุณบอลครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้ประเด็นที่เราได้คุยกันนะฮะคือคคบ.เคาะลุยเยียวยานะครับ 24.29 ล้านกวาดล้างสินค้าอันตรายสคบ.ลุยงานเชิงรุกเห็นบอกว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบ.ด้วยโดยมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมด้วยดังนั้นครับอยากให้ท่านทัศกรเล่ารายละเอียดให้ฟังในส่วนนี้สักนิดนึงก่อนเลยครับ
16: ครับก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับจะเป็นการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือทางปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงเกษตรปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดีอีนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมดครับและโดยที่มีผู้แทนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนจากภาควิชาการแล้วก็ภาคผู้ประกอบธุรกิจครับเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการนะเพื่อที่จะร่วมกันในการพิจารณาแล้วก็กำหนดนโยบายแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศครับท่านครับ
3: ครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักนะครับของการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคจากการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบนั่นเองนะครับโดยมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมครั้งนี้แน่นอนครับที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบเรื่องดังกล่าวด้วยที่ประชุมเห็นชอบเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
16: ครับก็จะมีการรายงานการประชุมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับ
16: ก็จะมีสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข
3: ์
16: ครับผลการดำเนินคดี
3: ครับ
16: ละเมิดสิทธิผู้บริโภคผลการบังคับคดีตามคำพิพากษา
3: ครับ
16: ครับผลการดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายครับแล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการขายสินค้าที่เป็นสกุตชี่นะครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: ครับ
16: ครับการลงพื้นที่ปราบปรามลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า
3: ขายบุหรี่ไฟฟ้าครับ
16: ครับผมครับแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องผู้เสียหายจากลงจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครับ
3: อ๋อแสดงว่ามีหลายๆประเด็นเลยที่มีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนด้วยอย่างกรณีประเด็นสำคัญในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยรายละเอียดเรื่องนี้ครับท่านผอ.ครับมีการดูแลยังไงบ้างครับ
16: ครับในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการลงพื้นที่ปราบปรามการลักลอบการขายบุหรี่ไฟฟ้าย่านแถวคลองถ
3: ม
16: นะครับก็มีการลงพื้นที่จุดเป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมด6จุดนะครับก็สามารถที่จะยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้ 15,000 ชิ้นครับมีการส่งตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีครับจำนวน2รายนะ
3: ครับ
16: เฉพาะพื้นที่คลองถมครับแล้วก็จะมีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค
3: ครับ
16: แทนผู้บริโภคอีกครับ
3: ครับ
16: ประมาณ60กว่าคดีนะครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าแล้วก็การทำงานเชิงรุกของสคบด้วยในส่วนของสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ที่พี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์กับสคบแล้วก็การดำเนินงานของทางสคบด้วยรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้อำนวยการครับ
16: ครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประมาณ 11,434 รายครับเป็นหลักแล้วก็มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเนี่ยประมาณสี่ได้ประมาณฮัลโหลครับ
3: ครับฟังอยู่ครับ
16: ครับ
3: ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเท่าไหร่แล้วครับ
16: ประมาณ40ประมาณ 4,000 กว่ารายครับ
3: อ๋อ
16: ครับครับ
3: ครับ
16: เนี่ยเป็นผลแต่ว่า 4,000 รายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับ
3: ครับ
16: แล้วก็จะมีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้วยครับ
3: ครับส่วนใหญ่แล้วที่ได้มีการเขาเรียกว่าคืนเงินให้กับผู้บริโภคที่เสียหายกว่า 4,000 กว่ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
16: จะเป็นเรื่องการซื้อสินค้าและบริการ
3: ออนไลน์ใช่ไหมครับออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์นะครับ
16: ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเกี่ยวกับเนอร์เซอรี
3: ่
16: นะครับเกี่ยวกับสินค้าบริการทั่วไปเรื่องบริการตั๋วเครื่องบิน
3: ตั๋วเครื่องบินด้วย
16: ครับ
3: ครับก็จะมี
16: ว่าจ้างก่อสร้างต่างๆครับ
3: ครับเรื่องว่าจ้างเรื่องก่อสร้างต่างๆด้วยส่วนใหญ่แล้วครับการดำเนินการเชิงรุกของสคบเห็นบอกว่าก็มีการบูรณาการร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานด้วยมีหน่วยงานไหนมาบูรณาการการทำงานครั้งนี้บ้างครับ
16: ครับในส่วนของการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บูรณาการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับทางสคบเราก็จะเป็นเซ็นเตอร์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคนะครับกรณีที่มีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการส่งเรื่องร้องเรียนในระบบนะครับเราจะมีการทำเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานต่างๆใน26หน่วยงาน
3: ครับ
16: นะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคครับแต่ส่วนในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจก็จะดูเป็นรายสินค้าครับ
3: ครับ
16: อย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3: ครับ
16: นะครับทางกรมควบคุมโรคครับถ้าเป็นทางสังกัดทานก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะเรื่องราคาสินค้าของสคบเราจะดูเรื่องฉลากครับอย่างเต้นรถมือสองก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับประมาณนี้ครับก็ดูตามประเภทสินค้าก็จะมีการร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ตามแต่ละประเภทสินค้าครับ
3: ครับผมแล้วเห็นบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญด้วยรายละเอียดของข้อสั่งการสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับ
16: ครับก็จะเป็นประเด็นแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายกับผู้บริโภค
3: ครับ
16: ครับครับเรามีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะมีการดำเนินการในลักษณะของให้ข้อมูลกับผู้บริโภคด้วยนะครับโดยมีการสั่งการให้ทางสคบ
3: ม
16: ีทำฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอีบุ๊กนะฮะเวลาผู้บริโภคซื้อสินค้าก็สามารถที่จะมาดูในอี
3: บ
16: ุ๊กฉลากสินค้ารถยนต์ไฟฟ้าได้โดยที่จะมีรวบรวมไว้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเปรียบเทียบกันครับก็จะเกิดความสะดวกนะแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับ OCPB Watchdogโดยการนำระบบ AI มาใช้ในการเฝ้าระวังการซื้อขายและการโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม
3: ์คร
16: ับมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องกฎหมายนะครับปัจจุบันก็ทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศนะครับก็ได้มีการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
3: ครับ
16: ปัจจุบันอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการบริการของสภาผู้แทนราษฎรครับครับมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในโครงการ OCPB Fast Track นะครับ
3: ครับ
16: คือสร้างความร่วมมือกับทางเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคนะครับด้วยความรวดเร็วการจัดการสินค้าออนไลน์นะครับการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าอันตรายเช่นของเล่นพวกสกูตชี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจห้องเช่าเป็นห้องเช่าสีขาวนะครับเป็นโครงการโดยผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสคบกำหนดนะครับก็จะได้รับการประกาศชื่อเป็นห้องเช่าสีขาวที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าปฏิบัติตามกฎหมายมีความโปร่งใสในการทำสัญญานะครับแล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้บริโภคครับ
3: ครับเรียกว่าการทำงานเชิงรุกของสคบนี้เดินหน้าเต็มที่ในทุกมิติของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะได้รับการเยียวยาต่อจากนี้ครับถามต่อเนื่องกันเลยทางสคบมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรได้บ้างต่อไปครับ
16: ครับตอนนี้เนี่ยจะมีการจัดทำกฎหมายนะครับพรักแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีการแก้ไขพรบขายตรงในตลาดแบบตรง
3: ครับ
16: นะครับซึ่งปัจจุบันในรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก
3: ครับ
16: เพราะนั้นต้องเราก็มีการพัฒนากฎหมายให้มันให้เท่าทันกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปครับครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ออกกฎหมายหลายๆฉบับเช่นประกาศคณะกรรมการหรือสัญญาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประเภทโซลาร์เซลล
3: ์โซลาร์เซลล์ด้วยครับ
16: ที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับ
3: ครับ
16: นั้นก็อาจจะมีการผู้ประกอบธุรกิจบางรายเนี่ยอาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่ได้มีมาตรฐาน
3: ครับ
16: นะครับครับการทำสัญญาก็อาจจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะไอการออกประกาศสัญญาเนี่ยเราก็จะกำหนดคำว่าค่างวดแต่ละงวดหรือเงินจะจ่ายเป็นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับต้องทำอะไรบ้างแล้วมีข้อความอะไรที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ห้ามทำห้ามใช้นะครับแล้วก็ข้อความอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีในสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคครับเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคครับ
3: ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องห้องเช่าอย่างเงี้ยใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟโซลาร์เซลล์นะครับรถ EV นะครับทุกเรื่องสินค้าออนไลน์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรียกว่าแจ้งเข้ามาทางสคบด้วยดังนั้นก็จะดูแลเอาช่วงท้ายครับมีพี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่เยอะมากเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากที่จะแจ้งข้อมูลนะครับหรือว่าประสานกับสคบช่องทางไหนบ้างครับที่จะรับเรื่องร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนครับ
16: ครับช่องทางแรกก็คือมีสายด่วนนะครับ1166
3: ครับ
16: ครับสามารถโทรมาปรึกษาสายด่วนสคบได้นะครับแต่ถ้าประสงค์จะร้องทุกข
3: ์
16: ก็จะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสคบครับ www.ocpb.go.th หรือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็สามารถไปได้ถ้าเกิดผู้บริโภคบางรายอาจจะไม่สะดวกที่จะร้องเรียนออนไลน์ก็สามารถไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ในต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าในส่วนกลางก็สามารถมาที่สคบศูนย์ราชการอาคารดีถนนแจ้งวัฒนะ
3: ครับสามารถได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งในส่วนของสายด่วนก็ได้หรือว่า OCPB Connect ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้สะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะแจ้งกับสคบได้หมดทุกช่องทางนะครับ
16: ครับ
3: โอเควันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณภาสกรทัพมงคลผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณมากเลยครับ
16: มากครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
16: สว
3: ั
16: สดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าสคบก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดนี่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกครับลุยคคบเคาะ63เรื่องนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นการสรุปงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนั่งหัวโต๊ะคุณผู้ฟังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือชื่อย่อก็คือคคบนะครับครั้งที่5ทับ2569โดยการประชุมครั้งนี้ครับแน่นอนว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บนนำเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่เข้ามามีบทบาทมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเราในตอนนี้ก็มีการกำหนดครับให้คุ้มครองผู้บริโภคตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับโดยผลการประชุมของคคบที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องนะครับด้านบริการเนี่ย17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องสินค้าออนไลน์เยอะสุด28เรื่องนะครับก็ดำเนินคดีแพ่งไปแล้วเนี่ย50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์ไป12เรื่องครับทบทวนมติ1เรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าออนไลน์ก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งเนี่ย27เรื่องครอบคลุมครับเรื่องของการซื้อขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยในขณะเดียวกันครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกเราเมื่อสักครู่นี้ว่ามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเยอะมากนะครับกว่า 11,434 เรื่องครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยได้ข้อยุติผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเนี่ยรวมกว่า24ล้านบาทนะฮะก็เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง177รายแล้วก็มีการส่งดำเนินคดีไปเนี่ย52คดีในขณะที่ด้านการปราบปรามครับสคบก็มีการป้องปรามบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอนะฮะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่เรารู้จักกันที่เป็นแบบปั้นๆก้อนที่เราขยำมันนะตรงนี้ก็สามารถยึดได้เนี่ย1จำนวนหนึ่งนะฮะกว่า 31,200 ชิ้นมูลค่า 1.59 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยึดบุหรี่ไฟฟ้านะครับยึดน้ำยาอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมได้กว่า 15,000 ชิ้นแล้วก็ส่งผู้ต้องหาเนี่ย2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่ประชุมครับยังได้มีการติดตามนะฮะเรื่องราวของรถไฟฟ้านะฮะที่เรียกว่ามีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนก็ขอให้สคบดำเนินคดีเนี่ยโอ้โหเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทรวมถึงกรณีของเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวก็มีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาการดำเนินการเรียกร้องเยียวยาต่อไปด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นการสรุปงานนะฮะซึ่งบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาครับเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็มีการเยียวยาแล้วนะครับกว่า24ล้านเลยทีเดียวแล้วก็กวาดล้างสินค้าอันตรายนี่คือการเดินหน้านโยบายสำคัญเชิงรุกของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับต้องบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีท่านก็ทำงานแบบเข้มข้นจริงๆเพื่อที่จะลงในทุกๆพื้น นที่ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับบนขออนุญาตฝากไว้หมายเลขสายด่วนของสคบสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสคบขอบอกนะฮะเพื่อที่จะบอกเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆซื้อสินค้าออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าหลายคนโทรมาแจ้งหลังไมค์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ทีมงานเราก็รับว่าจุดนั้นจุดนี้พี่บอลครับมีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้กับทั้งสถานศึกษานะครับใกล้กับโรงเรียนนะฮะใกล้กับมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลก็มีการแจ้งมาหลายๆที่เลยขายของออนไลน์สั่งอย่างได้อย่างไม่ตรงปกนะฮะรวมถึงห้องเช่าที่มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยเนี่ยก็เรียกว่ารวบรวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับการจัดรายการตรงนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแจ้งสายด่วนสคบได้ครับที่1166นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connectแล้วก็ที่เว็บไซต์ครับที่ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นสคบพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่าสุดครับอีกหนึ่งภารกิจของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลุยต่อหลังครม.สัญจรท่านก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนรับฟังปัญหาถึงครัวเรือนเลยทีเดียวพร้อมกับคุณครูด้วยนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าครับร่วมกันลงพื้นที่กับคณะครูสกร.ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนนะฮะแล้วก็ครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับทราบนะฮะเรื่องของข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรงลงไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเข้าใจว่าเรื่องของบริบทชีวิตของเด็กแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาโดยหลังจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าภารกิจยังไม่จบนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดครับคือต้องไปพูดคุยแล้วก็ต้องไปรับฟังปัญหานำไปสู่การปฏิบัติโดยตรงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาต้องลงไปให้ถึงบ้านของนักเรียนไปเห็นปัญหาจริงนะฮะไปรับฟังจากเด็กไปรับฟังจากครอบครัวนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำด้วยว่าเด็ก

กระทรวงศึกษาธิการหลังจากการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็เดินหน้าต่อครับไปเยี่ยมนักเรียนนะฮะในบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับฟังปัญหาของน้องๆ นะครับโดยตรงนำมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทุกท่านครับรัฐมนตรีทุกคนหลังจากลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรแล้วเนี่ยแน่นอนแต่ละท่านก็ไปในแต่ละพื้นที่ไปในแต่ละอำเภอนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกันอีกหนึ่งเรื่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนะครับเรื่องของการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงมุ่งพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นั่นก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับเป็นการระดมทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนากลุ่มความมั่นคงโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมแล้วก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ครั้งนี้สำหรับประเด็นสำคัญครับเรื่องของความมั่นคงก็จะมีประเด็นเรื่องความเดือดร้อนในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะฮะรวมถึงเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องความมั่นคงชายแดนปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องที่ดินทำกินปัญหาเรื่องการว่างงานนะฮะเหล่านี้ก็จะมีแนวทางครับในการนำเสนอ แล้วก็เดินหน้าในการประชุมต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามกันในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้มีการส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าติดตามอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ฟังจากสระบุรีสัญญาณชัดเจนเลยหลายๆพื้นที่ตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีฝนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยล่าสุดมันเข้าไปส่องในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครม.อนุมัติการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ชุมพรไปประดังเบซาโอ้เรื่องนี้น่าสนใจเพิ่งลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาล่าสุดมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวน6โครงการด้วยกันคุณผู้ฟังนี่นะฮะหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เขาบอกมีการแบ่งการอนุมัตินะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟทดำเนินการนะครับในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการครับโดยรัฐบาลก็จะรับภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินโครงการทั้งหมดโดยสำนักงบประมาณเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณรายปีและก็กระทรวงการคลังก็จะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันครับภายในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมนะฮะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการก็ได้รับการอนุมัตินะครับในการดำเนินการก่อสร้างประกอบไปด้วย1เลยคุณผู้ฟังโครงการช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยประมาณ7ปีดำเนินงบประมาณปี2569นะครับถึง2575นะครับถัดมาครับก็คือโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีนะครับไปยังชุมทางหัดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ย8ปีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับก็ตั้งแต่ปี2569ถึง2576แล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซานะครับระยะเวลาก็6ปีคือ2569ถึง2574นะครับนอกจากนี้ครับ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้ให้ความเห็นชอบนะฮะในหลักการโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการครับประกอบด้วยช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยนะฮะแล้วก็มีโครงการช่วงเด่นชัยถึง

0: เชียงใหม่แล้วก็โครงการช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีครับโดยได้มีการสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการในการทบทวนความเหมาะสมนะฮะของโครงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะฮะแล้วก็ศึกษาเรื่องของแผนพัฒนาธุรกิจอย่างรัดกุมตามข้อเสนอนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนว่ามีข้อมูลต่างๆหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะข้อความก็ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับมีการลงไปดูพื้นที่คุณผู้ฟังได้รับแจ้งว่าปลาวาฬเขาบอกว่าวาฬบลูด้าเกยตื้นนะครับบริเวณริมเขื่อนหินที่ชุมชนคลองเสาธงที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้ทช.เร่งนะครับในการวางมาตรการเพื่อป้องกันวาฬบลูด้าถูกเรือชนหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารน้องนะฮะที่น้องถูกเรือชนแล้วก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุณผู้ฟังเรื่องของเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงการสูญเสียสัตว์ทะเลหายากนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักครับถึงความสำคัญนะฮะของการอนุรักษ์แล้วก็การคุ้มครองวาฬบลูด้าก็มอบหมายให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งนะครับในการดำเนินการหาแนวทางเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการสูญเสียวาฬบลูด้าจากการถูกเรือชนนะฮะพอถูกเรือชนปั๊บเนี่ยวาฬบลูด้าก็เสียชีวิตใช่ไหมครับก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังลงเฝ้าตรวจนะฮะเฝ้าระวังตรวจตราแล้วก็ติดตามการเดินเรือในบริเวณพื้นที่อาศัยของวาฬบลูด้าแล้วก็เส้นทางการเคลื่อนนะฮะของวาฬบลูด้ารวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการการเดินเรือเพื่อกำหนดนะครับมาตรการลดความเร็วของเรือแล้วก็ลดความเสี่ยงของการชนวาฬอย่างเป็นรูปธรรมโดยจากการชันสูตรซากวาฬบลูด้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยเห็นภาพแล้วน่าสงสารน้องมากเลยครับวาฬบลูด้านะครับเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงของการเจริญพันธุ์นะครับลำตัวเนี่ยยาวประมาณ10.7 เมตรตัวใหญ่มากเลยนะสภาพวาฬบลูด้าตัวนี้ครับสภาพเนี่ยซากเน่าเปื่อยผิวของวาฬบลูด้าตัวนี้ครับหลุดลอกกระดูกขากรรไกรบนกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายกระดูกจมูกแล้วก็ส่วนหางเนี่ยสูญหายไปหมดเลยบลูด้าตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์โดยตรงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีความหนาของชั้นไขมันก็สมบูรณ์นะครับแต่ท้ายที่สุดครับก็ถูกเรือชนแล้วก็มีเลือดคั่งนะครับบริเวณส่วนหัวพบเศษกระดูกขากรรไกรนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยนะครับระบบทางเดินหายใจอยู่ในสภาพเน่าสลายทางเดินอาหารผิดปกตินะฮะจากการชันสูตรก็พบว่าวาฬบลูด้าตัวนี้เนี่ยเสียชีวิตจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวแล้วก็ส่วนขากรรไกรบนส่งผลครับให้กระดูกขากรรไกรหักแล้วก็ลำตัวเกิดเรียกว่าเสียหายเกิดภาวะช็อกนะฮะล่าสุดก็เรียกว่าเสียชีวิตก็ขอความร่วมมือนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเรือสัญจรบริเวณอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำเลยก็ลดความเร็วเมื่อพบวาฬบลูด้าแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แล้วก็การขับเรือตัดผ่านเส้นทางการเคลื่อนของปลาวาฬบลูด้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าภาพข่าวในเพจของ NBT ก็ได้ลงไว้ด้วยตัวใหญ่มากนะครับแล้ววาฬบลูด้าก็เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็สั่งการทช.เร่งวางมาตรการป้องกันวาฬบลูด้าถูกเรือชนก็จัดเจ้าหน้าที่ครับเฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องของเหตุการณ์ที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับมี ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความเร่งพัฒนาทุกมิตินะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสต้องบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งจากการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569โดยคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกันครับรับฟังปัญหาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4ด้านสำคัญนะฮะทั้งด้านความมั่นคงกระบวนการยุติธรรมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็ยึดเลยหลักก็คือปรับพิทักษ์และก็ปราบแก้ปัญหาชายแดนใต้ควบคู่หลักสิทธิมนุษยชนผลักดันบัตรทองฮีโร่นี่นะฮะรักษาสิทธิเนี่ยเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้บิดามารดาเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงปราบปรามภัยแทรกซ้อนเร่งจัดการเรื่องของยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กระทบกับความมั่นคงนะครับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เน้นนะฮะสรุปให้ฟังคือเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและก็การเกษตรครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็ได้มีการเปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติครับเพื่อที่จะหนุน SME โตอย่างยั่งยืนเติมทุนนะฮะเติมองค์ความรู้อัพสกิลรีสกิลสู่ตลาดโลกนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมสวนยางอารยะเกษตรปรับจากพืชเดี่ยวนะฮะพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้หมุนเวียนครับยางไทยผ่านเกณฑ์ยุโรปนี่นะฮะเขาบอกว่าเดินหน้าเรื่องของยางพาราจัดการนะฮะเรื่องของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตรวจดินสั่งตัดปุ๋ยลดต้นทุนนะฮะยกระดับเป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์นะฮะเพื่อที่จะจัดการทั้งหมดให้ครบวงจรครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรครับก็ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะนะฮะเตรียมจัดทำรถเชื่อมต่อรองรับระบบรถไฟทางคู่นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมดิจิตอลทาวเวอร์เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการจราจรทางอากาศนะฮะระยะทางไกลจากหาดใหญ่สู่เบตงนราธิวาสด้วยแล้วก็ด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะฮะจะมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ1จังหวัด1โรงพยาบาลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายสำคัญเรื่องของการบริหารเตียงส่งต่อไร้รอยต่อประชาชนเข้าถึงบริการมาตรฐานเดียวกันหมดนะฮะยกระดับโรงพยาบาลสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาโรงพยาบาลหัดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลสงขลาภายในปี2570นะฮะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปเรื่องราวของการเร่งพัฒนาในทุกมิติผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปิดท้ายกันในช่วงท้ายๆท่านก็ชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงนะฮะต้องบอกว่าสร้างความสุขสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยแล้วก็สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA ได้สำเร็จนะครับล่าสุดทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังครับเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตคว้าแชมป์มาได้สำเร็จนะฮะและที่สำคัญบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ครับสะท้อนถึงหัวใจนักสู้นักตบลูกยางสาวไทยแม้ว่าต้องจริงๆแล้วถ้าใครดูการแข่งขันนี้จะเห็นเลยว่าเราค่อนข้างเสียเปรียบด้านรูปร่างนะฮะแล้วก็เสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละวินัยแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็เรียกว่าความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อจริงๆนะฮะท้ายที่สุดก็สามารถสร้างนะฮะเรียกว่าประวัติศาสตร์สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะฮะและที่สำคัญคือคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะฮะรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอบคุณนะครับนักกีฬาขอบคุณโค้ชที่เรียกว่าทุกคนก็มุ่งมั่น ทุกคนก็ตั้งใจทุกคนก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับนำความสุขมาให้กับคนไทยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทนะครับปิดท้ายกันจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าจังหวัดสงขลาก็มีศักยภาพนะครับทางด้านของการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่เรียกว่าเที่ยวแล้วได้ทั้งหลายๆมิติเลยทั้งธรรมชาติวิถีชุมชนนะฮะวัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยใครที่ไปสงขลาครับจะได้สัมผัสกับประสบการณ์นะฮะเรื่องของความประทับใจนะครับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่สื่อสัญจรจังหวัดสงขลาครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณททนะครับที่นำคณะโฆษกรัฐบาลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเขามีการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ไปขอพรเรื่องของการทำให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขนะฮะต้องบอกว่าสงขลาเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเด่นทางด้านของอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาด้วยหลายๆคนไปก็บอกว่าสายมูไม่พลาดครับวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเลยถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆเลยรัฐบาลก็พร้อมครับสนับสนุนแล้วก็พร้อมประชาสัมพันธ์จัดรถโชว์ร่วมกับททในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness tourism นะฮะรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตลอดจนการเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะให้เข้ากับเรื่องของการเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงต่อไปด้วยและทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับที่ติดตามกันมาเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราธานีช่วงสุราธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายพันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต
6: ้นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม
7: ่ข้อเสนอซึ่ง วันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองโด พร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,300,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,800,000 ไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัด 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

กิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้ๆพี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
21: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.

ิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันนะคะเป็นเรื่องราวที่สรุปนะคะจากครม.นะคะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้นะคะก็จะเน้นย้ําไปในเรื่องราวของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะของ5จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจรวมกับภาคเอกชนค่ะโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะคะและก็สรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด่านค่ะได้แก่ด้านแรกนะคะสิ้นเชื้อและสภาพคล่องนะคะก็คือการจะสนับสนุนสิ้นเชื้อดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยค่ะและก็ธนาคารออมสินนะคะเตรียมสิ้นเชื้อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงเที่ยร้อยละ 1.5 ต่อปีค่ะด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานนะคะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และก็ปรับปรุงระบบระบายน้ําในพื้นที่นะคะด้านที่3ค่ะการค้าและการอำนวยความสะดวกค่ะเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวนะคะด้านที่4ก็คือการปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดนะคะและก็ด้านสุดท้ายการลงทุนนะคะขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีนะคะพร้อมกับส่งเสริมนะคะการลงทุนสมัยใหม่โดยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วนะคะพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวค่ะโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลานะคะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนะคะการลงทุนกับปีนังและกับภูมิภาคนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าด้านเศรษฐกิจนะคะที่ทางด้านของครม.สัญจรนะคะได้ขอออกมานะคะวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคันตยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีและขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ พื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่และให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่ว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตน่าประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องคนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างแสบออกการมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูเลียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากหวงลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะเหมียวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์การรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์ชาตินาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาบรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

ีกเรื่องนึงคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆบ้านนุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

ันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าข่ายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยรอไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยักเขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผม

จึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วมทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เหล้าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเข้าใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยผู้ช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบ

บัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวนับลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีก2คนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อนับพลอยได้มากนักนนุ่งอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือนับพลอยป้านุ่งมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้นับพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่นับพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยงส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกลับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่าวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงกาฬส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหัดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็พบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงจะปลายปีเกือบจะหมดปีแล้วสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วรู้สึกว่ายังทำไม่สำเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีเวลาแล้วก็ยังเห็นว่าทุกวันเป็นโอกาสที่ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พอเข้าสู่เดือนกันยายนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าบ้านเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนเรื่องฝนเรื่องน้ำสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะต้นเดือนกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดหมายไว้ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ประเทศไทยยังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะวัน2วันนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งก็มีผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่วางแผนเดินทางไปไหนนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะและใครที่มีแผนการเดินทางจะไปต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะทางประเทศไต้หวันนะคะในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนก็มีการคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนโซเดลค่ะจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันก่อนที่จะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปประเทศไต้หวันนะคะก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ขอให้เลี่ยงการขับรถเร็วเพิ่มความระมัดระวังถนนลื่นและถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วอีกเรื่องที่มักจะมาด้วยกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกมีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นมากขึ้นเราก็คงจะต้องดูแลบ้านดูแลในเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะสิ่งของต่างๆที่รอบตัวและเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะคือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เสียแล้วไม่ได้ใช้งานอีกของที่หมดเวลาหมดอายุการใช้งานเราจัดการกับของเหล่านี้อย่างไรทิ้งไปแล้วสิ่งของเหล่านี้ไปที่ไหนต่อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้า

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราชวนคุยในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะของเก่าในบ้านอาจจะไม่ได้ไร้ค่าและที่สำคัญถ้าทิ้งผิดที่ถ้าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดนะคะก็อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ประเทศไทยเองค่ะก็มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจากข้อมูลในปี2566ค่ะบอกว่าประเทศไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่า 680,000 ตันและกว่า 65% หรือประมาณ 442,000 ตันก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือประมาณ 21% เท่านั้นค่ะที่ถูกเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกจัดการอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่ายังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนหรือเข้าสู่กระบวนการคัดแยกที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะตรงนี้เองที่เราต้องคิดกันว่าถ้าขยะเหล่านี้ถูกจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีสารอันตรายอยู่ภายในหากนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วเกิดการรั่วไหลหรือว่ามีการกำจัดด้วยวิธีที่ผิดสารเหล่านั้นก็อาจจะปนเปื้อนลงไปในดินหรือปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำค่ะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะด้วยเพราะว่าการรื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือทำในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารหรือว่าวัสดุที่เป็นอันตรายได้แต่ถ้าเราจัดการอย่างถูกต้องค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรเพราะในอุปกรณ์หนึ่งชิ้นมีวัสดุหลายอย่างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่เราไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเรานำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปก็เสียโอกาสที่จะนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้แต่ถ้าถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะที่ถูกต้องก็สามารถคัดแยกวัสดุออกมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องนี้ค่ะแนวคิดเรื่องเหมืองในเมืองนะคะก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปหาแร่ใหม่จากธรรมชาติเราก็สามารถมองหาสิ่งของที่อยู่ในเมืองในแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบได้อีกด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุการใช้งานแล้วมีวัสดุบางอย่างค่ะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ข้อดีคือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดขยะแต่ว่ายังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการผลิตวัตถุดิบใหม่ช่วยลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตด้วยประเทศไทยเองก็มีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการรีไซเคิลแล้วก็กู้คืนวัสดุต่างๆค่ะและในอนาคตเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นปริมาณอุปกรณ์แบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะที่จะรับมือขณะเดียวกันก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะจะไม่ได้รับผิดชอบในตอนที่ขายสินค้าออกไปเท่านั้นแต่ว่ามีการผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยตั้งแต่การเก็บรวบรวมการนำกลับมารีไซเคิลไปจนถึงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและสำหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะก็สามารถปรับพฤติกรรมเริ่มจากวิธีที่เราสามารถช่วยกันได้เพราะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ให้นานที่สุดเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้คุ้มค่าดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือการซ่อมก่อนซื้อใหม่ค่ะหากอุปกรณ์ยังสามารถซ่อมแซมได้ก็อาจจะเลือกซ่อมก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปเพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งสารอันตรายแล้วก็มีทั้งวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาจจะเลือกส่งคืนผ่านจุดรับคืนหรือระบบรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนำอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานไปยังจุดรับคืนหรือผู้ประกอบการรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะรวมถึงการชวนคนรอบตัวค่ะมาร่วมกันชักชวนกันให้ความรู้กันในเรื่องของการคัดแยกและส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของทุกคนค่ะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมดังนั้นเมื่อถึงวันที่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วนะคะก็สามารถนำไปส่งคืนผ่านจุดรับคืนที่ผู้ประกอบการมีการจัดให้มีรีไซเคิลเรื่องนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแต่ก็อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ช่วยกันบอกต่อกันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะนอกจากเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ บ้านก็คือฝนตกน้ำขังยุงลายนะคะมาฝากกันแต่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อน

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: เข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องของยุงลายค่ะหน้าฝนหลายคนก็คงจะนึกถึงร่มเสื้อกันฝนถนนลื่นหรือว่าปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือน้ำขังรอบๆ บ้านเพราะน้ำที่เรามองว่านิดๆหน่อยๆไม่เป็นอะไรอาจจะกลายเป็นจุดที่ยุงลายใช้วางไข่ค่ะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะอื่นๆก็มักจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราอาศัยอยู่ตามบ้านนะคะสามารถวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขังได้ตั้งแต่ถังน้ำแจกันกระถางต้นไม้ขวดพลาสติกอย่างรถเก่าหรือภาชนะที่เราทิ้งไว้กลางแจ้งแล้วฝนตกลงมาท่วมขังอยู่บางบ้านอาจจะไม่ได้มีโอ่งหรือว่ามีถังน้ำใบใหญ่เลยนะคะแต่ว่าแค่ฝาขวดพลาสติก1ฝาแก้วพลาสติก1ใบหรือจานรองกระถางต้นไม้ภาชนะเล็กๆที่มีน้ำขังก็กลายเป็นสิ่งที่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยเพาะพันธุ์วางไข่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงท้ายรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีหลัก3เก็บมาฝากกันค่ะเก็บแรกคือเก็บบ้านเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนอกจากน่าอยู่แล้วยังช่วยลดจุดที่ยุงเข้าไปหลบไปพักด้วยลองดูตามมุมต่างๆของบ้านค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีมุมค่อนข้างมืดค่อนข้างอับอย่างหลังตู้ใต้โต๊ะหรือหลังผ้าม่านหรือมุมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปจัดไปเก็บทำความสะอาดค่ะบริเวณไหนที่มืดๆในบ้านนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งที่ยุงสามารถพักอยู่ได้เก็บที่2คือเก็บขยะค่ะโดยเฉพาะรอบบ้านหลังบ้านข้างรั้วหรือบริเวณที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เดินผ่านอาจจะมีขวดพลาสติกกระป๋องถุงพลาสติกกล่องอาหารหรือจานรองกระถางหรือภาชนะอะไรที่วางทิ้งไว้แล้วก็เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนค่ะพอฝนตกลงไปแล้วน้ำอาจจะไปท่วมขังเองฉะนั้นขยะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเก็บรวบรวมใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงถังขยะอย่าปล่อยให้กระจัดกระจายอยู่รอบๆบริเวณบ้านโดยเฉพาะของที่สามารถกักน้ำได้ต้องระวังค่ะ

ภาชนะต่างๆก็ควรคว่ำหรือว่าเก็บในบริเวณที่ไม่โดนฝนนะคะเก็บที่3คือเก็บน้ำเรื่องของการเก็บน้ำค่ะน้ำที่ต้องเก็บนะคะบางทีบางบ้านค่ะมีถังน้ำหรือมีภาชนะสำหรับใช้เก็บน้ำก็ควรจะต้องเป็นภาชนะที่ปิดฝามิดชิดนะคะมีฝาปิดไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้สำหรับแจกันดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะหรือภาชนะที่จะต้องมีน้ำอยู่เป็นประจำก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะนอกจากเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทำความสะอาดขัดภายในภาชนะด้วยเพราะไข่ยุงสามารถติดอยู่ตามผิวภาชนะได้การล้างการขัดก็ช่วยลดโอกาสที่ไข่หรือตัวอ่อนจะอยู่ในภาชนะนั้นต่อค่ะสำรวจบ้านเป็นกิจวัตรสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดยุงลายค่ะและนอกจากจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แล้วเราก็อย่าลืมป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัดด้วยนะคะยุงลายเป็นยุงที่สามารถกัดได้ทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงเช้าช่วงใกล้ค่ำดังนั้นอย่าเข้าใจว่ากลางวันแล้วจะปลอดภัยจากยุงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะพบกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: าเอ้าถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยอีกนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหม
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดหรือน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิศโสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานด้วยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวันทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบยวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดขนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

คุมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างกฤษณาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติลุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดรต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

พลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเฮระบัตจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวจิตวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาคุณมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่ครูมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนริศอารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

ราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมตะกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมตะกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับกลองค่ะทั้ง3เพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบื้องรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตั้งฟังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ไอ้ที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นแต่มีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่ยังไงท่านผู้ฟังก็ได้ยินอะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่อยู่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเหมือนบุฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆอันนั้นธรรมดาหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอเพราะไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมคือไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมตามอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตู้ฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟๆทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาช้าช้าสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรานี่ยิ่งจะเบาลงไปอีกเราจะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยเฉยช้าช้าไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาทุกฝั่งทำจิตของเราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีถ้าเราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่านี่เลยยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองนี่ได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเป็นเสียงแว่วๆมาอย่างนี้นะเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกเป็นลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นตั้งฝังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปได้ไปต่อได้ไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับท่านตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณไม่ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก่อผิดคือเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัมมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมาก็ฝั่งที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉาตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉาตะ10ธรรมสัมมัตตะหรือมิจฉาตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉาตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉาตะ10คนไทยเราก็จะแปลว่า
มันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉัตตะนั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันดับแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดทีไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2ความจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดมันเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือมันเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหามันเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มก็อาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายอ่ะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัววางที่ว่าเขาฉันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะมันคือผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมล่ะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆไปเลยล่ะแต่ถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นนั่นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปผู้ฟังพระเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิจฉัตตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่มิจฉาก่อนแล้วให้สัมมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจ
ในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมถะนั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัปปุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตว์บุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสเรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิชตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงงมึนมึนไม่ใช่สัตว์บุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉาตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาจะเป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ให้เราฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสมถะ10และมิจฉาตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตัมโบฟังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตัมโบฟังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐปลายมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหลายใบนะแต่เปรียบเทียบแล้วมันก็ต้องมีที่มันไม่ประเสริฐเป็นองค์8เหมือนกันก็เป็นอนาริยมรรคแต่จะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเอาพูดงี้เลยตะกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐและเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือให้ท่านฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฟังสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฟังมิจฉาตา10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็ออกมาเป็น10ประการของฟังสัมมัตตะ10และฟังมิจฉาตา10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะเลือกทางนี้เขาจะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้กับอีกแดนหนึ่งของมิจฉาตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ตั้งฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมีความแนวทางที่มองโลกยังไง
ตามตำราคัมภีร์เขาก็ใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะท่านผู้ฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยในคำว่าความเห็นมันกลายแบบว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นแหละมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลนี่เขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองนั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นมันไม่ใช่ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังกัปปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้พระพุทธเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเฮ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทเพียรชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่าสี่หูแปดหู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันเป็นสัมมาก็ได้คือกิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้คือกิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงในความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นต้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบสินี่ต้องทุนนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นๆไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขาเนี่ยมันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะโอ้ไม่ดีไม่ดียังไงก็มันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างแล้วคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทุกคนคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้ง10ประการเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างเงี้ยจะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าไม่ฉันไม่มีทางเลือกเนี่ยนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆเลยตัวฟังหนำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ป็นส่วนของมิจฉัตตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหม้เป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ตั้งบังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังจะเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยโอ๊ยทำไมโลกเป็นอย่างนี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนหนึ่งเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกกันไปแบ่งกันใช้เข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาไม่ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีวะได้นะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจสี่อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญไงคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่เป็นบาปเงี้ยนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศได้สุขได้ๆก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะเดี๋ยวก็ฉันเจอทุกข์มากมายเลยว่าสงสัยแค่เราจะมีบาปอันนี้เข้าใจผิดนะเอ้าไม่ผิดยังไงผิดยังไงเอ้าถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิเออมันไม่ใช่ไงโอ้ใช่เข้าใจเข้าใจใช่ไหม
พราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโลกมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกุมกวมใช่ไม่ใช่งงงมึนมึนตึงตึงอื่นๆถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนเนี่ยมิจฉามิจฉากิเลสเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันละนี่มั่วละมั่วนี่คือมิจฉาธรรมฟังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่เม็ดแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิธรรมฟังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วธรรมฟังคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นจองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดู3มิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่2คือคนอื่นมิติที่3คือส่วนรวมทั้งหมดถ้าบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมันมีประโยชน์มันน้อยเช่นแต่บอกเราโกงใช่ไหมเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยนะมันเป็นโทษใช่ไหมไอ้การกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศล่ะแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะแล้วก็ยังต่อไปอีกไปตกนรกอีกนะโอ้เป็นโทษเป็นโทษ
ถ้าประโยชน์ใดเจือโทษเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแต่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐิกันนะบุพังนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอ้ความคิดอย่างเนี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงเรื่องถูกผิดๆสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงๆมุนมันตรงนั้นติดกระดุมมิตรแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้ก็ฉันถูกกับเธอผิดก็จะไม่หัวหน้าจะเป็นลูกน้องถ้ามียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏนะมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตฉันเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวังสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยต้องฟังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้านสามระยะตนเองผู้อื่นสองฝ่ายระยะที่สองคือตอนนี้ต่อมาและต่อมาต่อมาอีกนี่คือสองระยะในแต่ละระยะเป็นสามระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่สองสัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งตั้งบ้างเพราะในสองประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาตั้งวังคุณไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำแค่นั้นเองเพราะเราจึงเน้นเรื่องปัญญาในสองข้อแรกสักนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังกัปปะนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆแบบว่าตรงไปตรงมาเอ้นี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาเป็นในทางกุศลนี่คือสองคู่แรกแต่มาทั้งฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่สามคู่ที่สี่และคู่ที่ห้าอันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจามีคู่ที่สามสัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะคือคู่ที่สี่
สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือกุฏิ5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้คือเป็นส่วนของสังคปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บๆกว่างี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั่นเป็นมิจฉาสังกปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเดี๋ยวๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วดังนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ไม่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วจึงมีคำกล่าวว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดก็หยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันล่ะเช่นอะไรคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบๆเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาเฮ้ยแต่ว่าโอ้ยอย่างนี้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าเราดูหนังที่มันเป็นหนังโจรปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตัวฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วนะแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำเฮ้ยเราจำคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกปะแล้วรู้บ้างแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดเออมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนี่เป็นมิจฉาสังกปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังคปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังคปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงฉันจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าจะเน้นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจาแล้วคือหมายถึงคนทั่วไปมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยท่านฟังเดี๋ยวไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างเดี๋ยวไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะทุกฝั่งเพราะทั้งสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางนั้นมาก

หกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทําทางกายหรือว่าศีลโอ้ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธหรือพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างได้ก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นคือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้มันจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคุณเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทุกฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ท่านผู้ฟังเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงตัวอย่างสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะเราต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะวิตกไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยเช่นการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั่นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยแต่ฝั่งที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฝั่งที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉาความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนี่คือฝั่งมิจฉาที่มีอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองดูฟังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระดุมเม็ดแรกติดมายังไงอะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ยังไงว่ามันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนท่านผู้ฟังถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางค

จะรึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ทุกฝั่งแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะไรเป็นสัมมาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจึงมีสัมมาสังกัปปะคุณจึงมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้เห็นแนวไว้ก่อนดูฝั่งเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใคร่ครวญไตร่ตรองเช่นการบรรลุวิชามานอย่างนี้นะการบรรลุการแบบมนต์ดำข้างในข้างหนึ่งถ้าคุณมีญาณนะแต่ว่าเป็นมิจฉาญาณนะรู้อนาคตแล้วก็จะแบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะสัมประโยชน์ทั้งสองนัยยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นตามฝั่งคือวิมุตติเนี่ยถ้าหลุดพ้นแบบผิดเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเราศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอาราตผลเท่านั้นเป็นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อาราตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านฟังแต่วันนี้ท่านฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉัตตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มปฏิบัติจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนภศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะน่ารักจริงนะท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ ค
0: ือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆ นักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุไทยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช
1: ่มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผลตี5มาแล้ว
1: ค่ะ
0: ชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้วต ราจะมาได้เรียนข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตรงท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นquick win 4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูยะลานาราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าquick win เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่2ค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้น โอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นและท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ้าวพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค
0: ่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังทีมด้วยท
1: ่
0: านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซ
1: ึ่
0: งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห้วงนี้นะคะ
0: ซึ่งป่วยเยอะนะ
1: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี
0: ้
1: คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งเขาบอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับ1กรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน14รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด-19 ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะฮะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
0: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรง การเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือQuick Win 6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่อง อันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคพประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทํา MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการ

ิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้
ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวก

0: สบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:54 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตาพุทธระยองเช
1: ้
0: านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ36องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่กุศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพน
1: ะ
0: โควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้มาให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ
1: ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร
0: ์
1: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงรวมถึงบรรยากาศของชุมชนก็บอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะเขาระบุแบบนี้เลยนะอาสิบอันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบรตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 นแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะ ื่นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ